พราะเรารู้ว่าคุณชอบฟังเพลงเพราะอย่างต่อเนื่องเพราะเรารู้ว่าคุณก็ชอบฟังเพลงแบบสบายๆร่วมขอเพลงได้กับเราที่นี่หลังไมค์หรือ SMS ได้ที่0840456862 0840456862ที่นี่ BP Radio Online Thailand คลื่นเพลงพร้อม24ชั่วโมงออนแอร์จากจังหวัดเชียงใหม่ฟังเพลงพร้อมออนไลน์ได้24ชั่วโมง

สตริงเก่ายุค90สตริงใหม่ไทยสากลฟังได้ที่ BP Radio เพลงเพราะตลอดทั้งวันฟังพร้อมกันที่ BP Radio ที่นี่ BP Radio Online Thailand ติดตามขอทุกเพลงเพราะได้ที่ Facebook Fanpage 975 BP Radio

975 BP Radio แต่ถ้าอยากโทรกด084 045 6862เพราะทุกเพลงคือเพลงเพราะ BP Radio Thailand

คุณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862

กำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862

ที่นี่เพลงเพราะออนไลน์ที่มากที่สุด BP Radio กับ DJ Win ขอเพลงส่งเพลงเพราะได้ที่ Facebook 975 BP Radio คุณกำลังฟัง BP Radio ขอทุกเพลงเพราะได้ที่ Facebook 975 BP Radio Westเดียวที่เล่นเพลงเพราะที่คุณชอบมากที่สุด24ชั่วโมง BP Radio Online Thailand คลิก Facebook 975 BP Radio

ังเพลงหลายยุคหลายสมัยสตริงเก่าสตริงใหม่ไทยสากลเลือกกับเราได้ที่นี่ SMS หรือโทรขอเพลงได้กับเราที่นี่0840456862 0840456862เล่นเพลงเพราะชนิดต่อเนื่องที่ BP Radio Thanks for listening to BP Radio Online Thailand

0: ำลังฟัง BP Radio ออนไลน์สดส่งตรงจากจังหวัดเชียงใหม่ไปยังแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนสมาร์ททีวีทั่วประเทศและทั่วโลก0840456862
1: แย่จังถ้าไม่ได้ใช้แพ็กเกจและซิมเน็ตต่างประเทศ Go Travel ที่เน็ตจุใจสูงสุด30กิก
2: และยังได้สิทธิ์เช็คอินช่อง VIP ฟรีได้ใช้ 5G ที่เร็วแรงบนเครือข่ายพันธมิตรอันดับ1ทั่วโลกพร้อมสิทธิพิเศษสุดคุ้มอีกเพียบโกได้มากกว่าต้อง Go Travel จาก True Dtac
3: ตื่นเต้นมากนะครับ Original Reality ของประเทศไทยนะการกลับมาครั้งนี้ผมคิดว่าจะมีความสดใหม่มากขึ้นแล้วก็มีความร่วมสมัยมากขึ้นซึ่งน่าจะถูกใจคนรุ่นใหม่AF มาก่อนการมากๆนะเราอยากได้คนที่มีความเป็นตัวเองมากที่สุดมีเสน่ห์มีความเป็นตัวของตัวเองในการมอดความสุขในการสื่อสารกับคนไทยรอบนี้เราพลาดไม่ได้เราควรจะต้องกลับมาแล้วเราเจอกัน True Academy Fantasia 2026 Best with True 5G

0: ำปูม้า7ยอดร้านอร่อยเด็ดสุดแซ่บของคนรักยำ
1: 25ปีเจ๊ยาวข้าวต้ม1บาทเจ้าเก่า4แยกกลางเบียงถนนคนเดินท่าแพย้ายไปที่โครงการ M Sport Complex สนามไดรฟ์กอล์ฟเส้นสันกำแพงสายเก่าก่อนถึง4แยกหลุยส์ซ้ายมือถึงเลยสาขา2เลยแยกลิขิตชีวันตรงไปทางหมอแม่โจ้อยู่ก่อนถึงแลนด์แอนด์เฮาส์200เมตรนึกถึงอาหารค่ำนึกถึงร้านข้าวต้ม1บาทกลางเวียงความอร่อยระดับภัตตาคารในราคาที่คุณสัมผัสได้เปิดบริการ4โมงเย็นถึงเที่ยงคืนโทร0811115033 0956287456
2: เพราะรอยยิ้มของคุณคืออันดับหนึ่งของเราและเราพร้อมที่จะดูแลคุณเพื่อให้ทุกสัญญาณมีความหมายสำหรับทุกคน

ัญญาณอัพความสุขกับสัญญาณความสุขที่ดูแลคุณให้ปลอดภัยกว่าเร็วแรงยิ่งกว่าอัพความสุขยิ้มรับของขวัญไปด้วยกัน

ทักทายช่วงบ่ายนะครับมาแล้วจ้าดีเจวินเจตหันมาแล้วครับมาเซย์ไฮกันช่วงเวลาของบ่ายนี้นะครับสวัสดีวันจันทร์คุณผู้ชมครับวันนี้วันจันทร์ที่11นะฮะ11เดือนพฤษภาคม2569กับบรรยากาศช่วงเวลาบ่ายๆร้อนๆเช่นเคยนะครับเป็นไงบ้างบ่ายนี้อากาศร้อนไหมครับหรือว่าที่ไหนมีมืดๆฝนบ้างเอ่ยมีไหมเอ่ยถ้ามีก็บอกแจ้งแถลงไขมาได้จะได้ทราบว่าจังหวัดไหนนะครับมีฝนฟ้าอากาศบ้างนะครับได้ยินเสียงสปอร์ตแบบนี้ได้ยินเสียงสปอร์ตจาก True Detect นะฮะได้ยินสปอร์ตจากยามปูม้าเจ็ดยอดแต่ก็ร้านเจียวเขาต้องแบบเดียวแสดงว่ามาถึงแล้วได้ยินซาวดนตรีนี้ด้วยนะครับถ้าไม่มีซาวนี้ที่ก็ยังไม่มานะเออนะฮะวันนี้ใครมาถึงแล้วเซย์ไฮกันได้กับเพลงเพราะที่คุณผู้ฟังอยากฟังกันนะครับวันนี้ก็มีข้อความมาตั้งแต่ต้นรายการเลยนะฮะเดี๋ยวไปทักทายคุณผู้ฟังกันก่อนนะครับนะฮะวันนี้พี่ซีน่าว่าขอเพลงประกอบละครเรื่องหงสาวดีนะฮะเดี๋ยวขอหาก่อนนะสวัสดีทักทายนะครับพี่เฟิร์สด้วยกันละกันนะครับบอกว่าสวัสดีครับวันนี้วันเกิดลูกชายอันเป็นที่รักนะฮะขอเพลงดาวลงน้อยกันละกันโอ้โหแล้วก็เพลง2คนของหินเหล็กไฟด้วยกันละกันนะครับเพลงนี้ความหมายดีตรงกับชีวิตมากๆเลยอ้าวเหรอถูกกีดกันต้องเลิกรากันเหรอแล้วตอนนี้ลูกอยู่กับใครพี่อยู่กับตัวเองหรืออยู่กับคนอื่นฮะหรืออยู่กับคนนั้นนะบอกกล่าวกันด้วยกันละกันเดี๋ยวเปิดให้ฟังแล้วกันเนาะดาวดวงน้อยนะครับเพลงของพี่เสือธนพลนะครับอ่ะมาใครมาถึงแล้วเซย์ไฮกันบ่ายนี้นะครับหลังจากกินข้าวกันเสร็จแล้วเนี่ยได้เวลามาทักทายแล้วก็มาส่งเพลงพร้อมด้วยกันนะครับสวัสดีพี่เหาะด้วยละกันนะครับพี่เหาะจากสุพรรณสุราษฎร์บอกว่าวันนี้ที่สุราษฎร์เนี่ยนะฮะมีฝนโปรยสลับกับแดดออกครับขอเพลงฉันโต๊ะเธอกันละกันของพี่อะไรนะไทยธนาวุฒิเนาะนะครับอ๋อรู้อยู่กับแม่ของเขานะโตแล้วใช่ไหมฮะกี่ขวบแล้วครับกี่ขวบละพี่ธงชัยสวัสดีครับบอกว่าแถวที่อยู่เนี่ยเริ่มมืดฝนมาอีกละทักทายตอนบ่ายก็ฝนอีกแล้วครับดีเจฝากทักทายทุกคนได้เลยขอเพลงอ้อนไว้แล้วกันนะฮะเพลงสุกๆนะอ้อนไว้นะครับเดี๋ยวหายฝั่งแล้วกันนะครับ

อ๋อพี่เฟิร์สว่าลูกก็จะขึ้นม .3 แล้วใช่ไหมถือว่าโตแล้วล่ะนะครับเนาะเป็นเด็กเจนเบต้าเบต้าแคโรทีนนะฮะทักทายที่ช่างบอยพัทลุงนะครับช่างฟอร์ดมาสเตอร์พัทลุงรายงานตัวนะครับขอเพลงใต้สักเพลงก็แล้วกันครับวันนี้สันติภาพครับวัยบริสุทธิ์ใช่ไหมฮะเดี๋ยวหายฝั่งรายการกำลังทำงานอยู่ที่อู่นะครับนี่กำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่นะฮะนี่ก็แฟนรายการประจำเลยนี่นะฮะก็วันนี้อยู่ที่อู่แล้วก็มีทีมงานกำลังก้มก้มเงยๆอยู่กำลังซ่อมอยู่นะฮะทักทายทีมงานพี่บอยด้วยกันละกันนะฮะที่กำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่นะครับนะฮะทักทายพี่เอกด้วยกันละกันนะครับเซย์ไฮช่วงบ่ายครับนี่ก็หนุ่มใต้เหมือนกันนะแฟนรายการจากภาคใต้นี่แฟนรายการประจำเลยก็เรียกว่าทักมากันทุกวัน FC ประจำเลยนะถึงแม้ว่าเมื่อวานนี้ไม่ได้มาจัดรายการก็ทักกันเข้ามานะมีหลายคนเหมือนกัน มีทักเข้ามาเรื่อยๆจากอำเภอฉลุงนะจังหวัดสตูลนะครับไหนใครอยู่ทางใต้บ้างทักทายกันเข้ามาเร็วๆแจ้งบรรยากาศเข้ามานะครับว่าฟ้าฝนเป็นอย่างไรบ้างนะฮะลุงแปะนี่อันนี้คนเหนือตอนล่างแต่มาอยู่เหนือตอนบนนะงงไหมเป็นคนกำแพงเพชรนะครับแต่มาอยู่ที่เชียงใหม่นะครับบอกว่าขอเพลงให้รู้ยังรักกันของโลโซแล้วกันวันนี้ส่งดอกคูณมาให้นะฮะมันมีหลายชื่อเลยลุงแปะใช่ไหมคนเหนือเรียกดอกอะไรฮะตอบหน่อยอยู่เชียงใหม่มานานต้องตอบได้ลุงแปะเรียกว่าดอกอะไรเนี่ยฮะสวัสดีพี่โอ้นะฮะเป็นสิวเป็นฝ้าใช้เบต้าสิคะเบต้าเก่ามากเลยนะฮะเจนเบต้าเบต้าอัลฟานะเบต้าแคโรทีนนะฮะพี่เอกส่งภาพมาที่หน้าบ้านตัวเองนะครับบอกว่ามีท้องฟ้ามืดครึ้มนะครับที่ตำบลฉลุงอำเภอสตูลนะครับท้องฟ้าครึ้มมาอีกแล้วนะครับทางโซนภาคใต้นี่ก็จะมีฝนตกบ่อยหน่อยวันนี้เขาบอก 60% นะภาคใต้ 60% ภาคเหนือก็ 60% เหมือนกันแต่อีสานกับภาคกลางจะน้อยนิดนึงนะครับอ่ะรายงานบรรยากาศกันมาครับช่วงบ่ายนี้นะครับมาถึงแล้วก็เซย์ฮายเข้ามาเดี๋ยวจะได้เปิดเพลงให้ฟังกันนะครับนะขอเปิดดาวน้อยก่อนเมื่อกี้พี่เฟิร์สเขาอยากฟังพี่เฟิร์สหนุ่มตราดแต่ไปอยู่ชลบุรีนะฮะผมว่าฝากกับลูกก็แล้วกันนะฮะอยากฟังดาวดวงน้อยเพลงความหมายดีๆเพลงนี้นะครับเดี๋ยวมาทักทายเป็นทางการช่วงหน้าช่วงบ่าย 2 พร้อมกับคุณผู้ฟังที่อุบลด้วยนะครับ

นี่คือเพลงที่มีชื่อว่าดาวดวงดวงน้อยครับเพลงจากพี่เสือธนพลที่คุณผู้ฟังขอไว้ด้วยในช่วงเวลาบ่ายนี้เลยนะครับทักทายพี่สองด้วยพี่สองมาแล้วครับทักทายอาเมะด้วยอาเมะมาแล้วนะครับทักทายพี่แมนสมเกียรตินะบอกว่าขอเพลงลุงเดินผู้ชายของบางแก้วด้วยเมื่อเช้าจะขอแต่ไม่ได้ฟังใช่ไหม สวัสดีไอ้ขาวแหล่งนะครับสวัสดีครับดีเจวันนี้ขอเพลงเธอเปลี่ยนไปของแซมด้วยครับทักทายมาจากสารพีนะครับเนาะเมื่อเช้ามันยังมืดๆนะที่เชียงใหม่นะวันบ่ายนี้สว่างเฉยเลยนะฮะสว่างเฉยเลยนะฮะทักทายพี่จุ้ยสมนึกจากพังงาด้วยนะครับมาทักทายกันช่วงเวลานี้ไหนใครมาถึงแล้วจะทยอยเปิดเพลงให้ฟังกันละกันนะครับขับรถกันไปฟังเพลงกันไปลุงแป๊บอกว่าอยู่กับน้องหมาครับวันนี้หมานอนอยู่หมากำลังนอนชิลทีเดียวนะที่อยู่กับหมากับแมวขอมีความสุขกันละกันนะฮะสองคนครับจะหินเหล็กไฟและมีให้รู้อย่างรักกันเดี๋ยวมาทักทายกันอย่างเป็นทางการช่วงหน้าช่วงบ่ายสองกับคุณผู้ฟังทางอุบลด้วยนะครับทาง FM นะหินเหล็กไฟครับคุณผู้ฟังเดี๋ยวมาช่วงหน้าครับ

คือเพลงที่ไม่ชื่อว่า2คนทำไมต้องห่างรักกันด้วยนะฮะพี่เฟิร์นว่าแหมเพลงนี้ฝากให้กับเรื่องราวในอดีตที่จบไปแล้วก็แล้วกันบ้านอยู่ใกล้กันมากเลยห่างแค่300เมตรเองถูกกีดกันเหรอพี่แหมเดี๋ยวมาช่วงหน้านะครับ

0: ล้วครับจบไปกับเพลงที่มีชื่อว่าเธอเปลี่ยนไปนะฮะของไซแอมพนีเพราะพริ้งมากๆเลยนะครับตอนแรกก็สู่ชั่วโมงบ่าย2โมงอย่างเป็นทางการกับที่นี่ดีเจวินิจทันนะครับดูแลคุณผู้ฟังที่ BP Radio นะครับทักทายหลายๆข้อความหลายพื้นที่ที่กำลังเพิ่งเปิดมาฟังนะทักทายทางบุญทริกด้วยแล้วกันนะครับตอนรับเข้าสู่ช่วงบ่ายวันนี้เลยครับ
1: คุณกำลังฟัง BP Radio ออนไลน์สดส่งตรงจากจังหวัดเชียงใหม่ไปยังแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนสมาร์ททีวีทั่วประเทศและทั่วโลก0840456862

0: เราร
1: างวัลที่มีเกียรติในประเทศไทย Brand Age Award
0: และวันนี้ความตั้งใจของ True Online ทำให้เราได้รับการโหวตจากลูกค้าผู้ที่ใช้งานจริงให้เป็นอันดับหนึ่งใน Thailand Most Admired Brand 2026ด้วยผลสำรวจจาก Brand Edge ต่อเนื่องเป็นปีที่13และปีนี้เราได้รับรางวัลพิเศษ Top Digital Brand Award สำหรับผู้ที่ใช้ดิจิทัลในการสื่อสารภาพลักษณ์แบรนด์ได้อย่างโดดเด่น
1: ทูออนไลน์ในวันนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่ connectivity เท่านั้นเราเป็นสัญญาที่ดูแลคนไทยสู่ยุคของการเชื่อมต่อที่อัจฉริยะมากขึ้นการเชื่อมต่อของบ้านคนไทยจะไม่เหมือนเดิมเรามุ่งมั่นที่จะเป็นสัญญาณที่ดีที่สุดของประเทศกับเพื่อระบบเศรษฐกิจและก็ความสุขของทุกครอบครัวเรือนครับ
0: ทูออนไลน์เน็ตบ้านที่คนไทยไว้วางใจอ
2: ยู่กับทูออนไลน์นะครับเด็ดบ้านที่ทุกคนไว้วางใจสปอนเซอร์ใจดีของเราในชั่วโมงนี้ให้การดูแลเช่นเคยนะครับอย่าติดเน็ตบ้านดีๆเอาไว้ใช้นะครับดูหนังฟังเพลงนะหรือว่าจะเป็นการโซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆแล้วก็ต้องใช้เน็ตบ้านจาก True ได้เลยนะครับติดตามวันนี้ราคาที่ไม่แพงด้วยแล้วก็ได้เน็ตไฟเบอร์แท้ด้วยนะฮะส่งสัญญาณเรียกว่าเป็นเคเบิลยาแก้วน้ำแสงนะไฟเบอร์ออปติกถึงบ้านคุณเลยนะฮะอ่ะใครสนใจสามารถติดตั้งได้นะครับหรือเข้าไปเสิร์ชใน Facebook ก็ได้นะครับ True Online นะครับเน็ตบ้านที่ดีที่สุดสำหรับคุณนะครับยังมีกล่อง True Vision True ID แถมให้ด้วยนะฮะกล่อง True ID ได้เหมือนกับกล่องดาวเทียมฮะแต่ไม่ต้องติดจานดาวเทียมนะเขาจะเอาสายเน็ตต่อข้างหลังนะฮะและดูทีวีได้หมดเลย3579 ไทยรัฐ Workpoint นะช่องเคเบิลทีวีต่างๆของ True นะฮะช่องดูหนังฟังเพลงหรือว่าจะโหลดแอปมาลงก็ได้ดู YouTube หรือใครเป็นสายฟุตบอลสายเกมต่างๆเนี่ยก็สามารถจะโหลดแอปมาลงได้เลยนะฮะในกล่องของ True ID ได้เลยนะครับเปลี่ยนทีวีที่บ้านให้กลายเป็นสมาร์ททีวีได้เลยกับกล่อง True ID นี่เห็นไหมใครชอบดู YouTube เนี่ยดูผ่านมือถือจอมันเล็กนะฮะดูผ่านจอทีวีเลยเอากล่องนี้เสียบเข้าไปกลายเป็นกล่องดู YouTube ได้เลยนี่นะฮะก็สามารถติดตั้งเน็ตบ้านจาก True ออนไลน์กันได้เลยนะครับจะอยู่จังหวัดไหนทั่วไทยก็สามารถติดตั้งได้ครับนะฝาก True ออนไลน์กันด้วยครับนะมาทักทายทางแชทกันวันนี้นะครับมีกันมาหลายข้อความทีเดียวนะครับสวัสดีออฟนะฮะเซย์ไฮออฟด้วยว่าไงออฟเมื่อกี้เห็นส่งข้อความอะไรมาเมื่อกี้ยกเลิกข้อความไปละ นะครับสวัสดีก้อยลาดพลาวด้วยใกล้กันบอกว่าเติมจูนแล้วจะเติมจูนสวัสดีตอนบ่ายจะมากับเสียงฟ้าร้องอีกละเออนะขอเพลงรักคือเวอร์ชัน AI ด้วยนะครับสวัสดีพี่นัทครูนัทระยองนครพนมครับทักทายครับดีเจวินขอเพลงสตันแมนของลาบานูนด้วยนะครับทักทายพี่สุนทรด้วยก็แล้วกันครับว่าอุ๊ยสวัสดีครับดีเจลำไยผิดดีเจวินนะฮะลำไยเมื่อวานไปไหนมาขับรถไปชนเมื่อวานวันอาทิตย์ไงพี่เมื่อวานวันอาทิตย์ก็หยุด1วันไงทักทายนะฮะเมื่อวานนี้หลายคนก็ทักทายมาเหมือนกันอยากจะขอเพลงว่าเมื่อวานนี้ไม่ได้เข้ามาก็เลยฟังเพลงกันยาวๆทั้งวันทีเดียวใช่ไหมนะครับทักทายทางบุญทริกด้วยที่กำลังฟังกันอยู่นะครับอำเภอบุญทริกเดชอุดมนาฉลวย FM 90 MHz ที่กำลังลิงก์สัญญาณอยู่ครับพี่โอบอกว่าดีเจวินครับขอเพลงไม่กล้าบอกเธอของพี่โจก้องปิยะพี่โจก้องปิยะห้วยไร่ใช่ไหมฮะพี่โจก้องปิยะห้วยไร่ตระกูลลาดโจก้องห้วยไร่ปิยะตระกูลลาดนะฮะเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะฮะพี่อ้อว่าขอเพลงเด็กชายรามีนะครับเด็กชายรามีเป็นชาวชายปาเลสไตน์นะฮะเดี๋ยวเปิดให้ฟังพี่อ้อยจากสันกำแพงนะครับพี่เพชรนะฮะพี่เพชรวันนี้ส่งภาพมาวันทักทายครับกับอากาศร้อนๆอีกหนึ่งวันครับพี่เจวันนี้อยู่กับใครเอ่ยพี่มองเหรอฮะอยู่กับนายมองเหรอทีมงานนะพี่เพชรนะฮะวันนี้มีลูกน้อยโผล่มาด้วยวันนี้นี่หลายๆโรงเรียนเปิดเทอมหรือยังเอ่ยหลายๆที่ก็มีการเปิดเทอมแล้วบ้างแล้วเนาะนะบางที่เปิดบางที่ก็อาจจะเปิดพรุ่งนี้หรือมะรืนมะรืนไม่ได้สิมะรืนเป็นวันหยุดนะฮะวันพุธเป็นวันพืชมงคลก็หยุดราชการก็คือถ้าไม่เปิดวันนี้ก็วันพรุ่งนี้ประมาณนี้นะฮะแล้วก็หยุดอีกหนึ่งวัน พี่เมกี้มอนซ่าส่งบรรยากาศมาสระบุรีอากาศครึ้มครับแต่ยังไม่ตกนะฮะขอเพลงอยู่ก็เหมือนตายของไอแซคเข้ามาด้วยส่งบรรยากาศมานี่อะไรพี่สนามกอล์ฟเหรอฮะสวยจังเลยท้องทุ่งนาเหรอฮะเดี๋ยวขอซูมดูก่อนนะบรรยากาศสวยๆนะเป็นทุ่งนาเนาะนะทุ่งนาแถวหลังบ้านนะครับพี่แดงรัตนาครับจากแม่ออนเชียงใหม่พี่เฟิร์สได้ฟังเพลงกันแล้วพี่โจยสมนึกจากพังงาพี่ขาวแหลงนะครับได้ฟังไปแล้วนะเธอเปลี่ยนไปของไซแอมนะครับพี่แมนสมเกียรติได้ฟังไปแล้วครับกับเพลงโรงเรียนผู้ชายพี่สองทักทายมาอาเมด้วยแล้วก็ลุงแปะนะครับอยู่กับน้องหมาน้องแมวพรุ่งนี้โรงเรียนเปิดแล้วนะครับได้ฟังโลโซไปแล้วเรียบร้อยนะครับพี่เอกทักทายมาจากสตูลฉลุงนะครับแล้วก็ยังมีพี่ช่างบอยพัทลุงนะฮะก็ขอเพลงสันติภาพเข้ามา1เพลงนะฮะครึ้มๆมืดๆที่พัทลุงนะฮะพี่ธงชัยขอเพลงสนุกครับเพลงอ้อนไว้โจ๊ะๆหน่อย พี่เหาะสุพรรณสุราษฎร์นะฮะฉันโตเธอเดี๋ยวเปิดให้นะครับพี่ซิลินาวันนี้ขอเพลงประกอบละครหงสาวดีใช่ไหมมันเป็นเพลง AI นี่ใช่ไหมจีวินไปกดเสิร์ชหาแล้วเป็นเพลง AI เขาทำเอาไว้ให้นะฮะมาพี่สุนทรว่าดีเจชอบทำให้คนลงแดงครั่งไม่ได้ยินเสียงดีเจแล้วเหมือนขาดอะไรไปใช่ไหมฮะไม่ได้ยินเสียงดีเจแล้วเหมือนขาดอะไรไปนะเหมือนนิดๆหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยเนาะนะมาสวัสดีแอปโฟนด้วยเลยกันแอปโฟนจากบ้านถวายหางดงครับทำอะไรกันอยู่ฮะ3คนเนี่ยฮะเดี๋ยวขอซูมดูก่อนนะกำลังนั่งทำงานกันอยู่นะครับแอปโฟนแล้วก็ทีมงานนะฮะทำงานไม้เนาะนะฮะบ้านถวายหางดงทักทายนะครับร้อนตับแตกครับทีมงานกำลังทำงานอยู่ฮะเสียหายด้วยนะครับมาใครอยากฟังเพลงอะไรก็ส่งเข้ามานะครับจะได้เปิดให้ฟังกันนี่พี่หอส่งภาพมาว่าดีเจครับฝนตกครับ
3: หมดแล้วครับดีเจครับ
2: นี่นี่นี
3: ่เละหมดแล้วครับดีเจครับ
2: เละเทหมดแล้วเหรอพี
3: ่ฝนตก
2: ทำไมตกเยอะจังเลยพี
3: ่เปียก
2: เปียกส่งมาทางเหนือบ้างสิ
3: มีลมนี่ครับ
2: วันนี้นะกรมอุตุเขาบอกไว้ว่าทางภาคเหนือภาคใต้จะ 60% นะฮะแต่เหนือนี่ยังไม่ตกนะเหมือนมันจะลงไปทางภาคกลางกันก่อนเนาะภาคกลางภาคอีสานบางจุดก่อนเดี๋ยวสักครู่จะมาดูเรดาร์ตรวจอากาศแล้วก็พยากรณ์อากาศหน่อยอันนี้พี่เขาส่งภาพมาดูบรรยากาศที่บ้านนะครับนะที่สุราษฎร์ธานีทางภาคใต้นี่ครับเนาะส่งบรรยากาศเข้ามานะครับทักทายทวีทองบาด้วยนะครับบอกรายงานตัวครับดีเจสวัสดีพี่ทองบาด้วยกันละกันนะครับมาเรียบร้อยนะครับเนาะวันนี้ขอเพลงรักบริสุทธิ์นะฮะได้เลยเดี๋ยวเปิดให้ฟังแล้วกันนะรักบริสุทธิ์นี่ของใครอ่ะสันติภาพเหรอครับใช่ไหมเมื่อกี้มีคนได้ฟังขอมาเหมือนกันเพลงนี้นะฮะเดี๋ยวให้ฟังเพลงของพี่ศรีนาฏก่อนพี่ศรีนาฏมายังมาแล้วใช่ไหมดูยังไม่มาแต่ถามก่อนเดี๋ยวจะได้ชัวร์มาแล้วยังจ้ามาหรือไม่มาถ้ามาช่วยตะโกนบอกด้วย เดี๋ยวเปิดไปไม่ได้ยินอีกนะฮะต้องไล่ถามคนฟังเลยทีเดียวนะครับมาเลยนะฮะเพลงหงสวัสดีครับรักกันตลอดไปเป็นเพลง AI ที่เขาแต่งไว้ประกอบหนังประกอบละครนะฮะอยู่นะไม่ใช่ไม่อยู่นะเปิดแล้วไม่ได้ฟังนะหงสวัสดีครับรักกันตลอดไปครับดนตรีอลังการยิ่งใหญ่มากนะฮะเมืองไทยรัชดาไลท์เธียเตอร์ภูมิใจเสนอ

ชื่อเพลงว่ารักกันตลอดไปนี่เขาทำอันนี้เป็น AI ร้องนะฮะเพราะทีเดียวนะครับเรื่องนี้ที่จูนไม่ได้ดูไม่ได้ตามอ่ะที่นายณภัทรแสดงใช่ไหมช่องวันใช่ไหมฮะเรื่องราวที่ไปอ่านเรื่องย่อมานะพี่สุนทรบอกว่าดูแวบๆเหมือนกันนะฮะหงสวัสดีนะครับเป็นละครซีรีส์ฟอร์มยักษ์จากวันออริจินอลวันดีนะฮะช่องวันนะฮะเล่าเรื่องราวอิงประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์แล้วก็ศึกศักดิ์ศรีระหว่างพระนเรศนะแล้วก็มังจีชวาล่ะฮะนี่คือนายณภัทรเนาะแสดงด้วยกันเอาไว้จากมิตรภาพสู่การเป็นศัตรูในสงครามยุทธหัตถีนะครับนี่มีนกชัดชัยปอณัฐวุฒิมีอ้อมพยาดาอันนี้เป็นว่าเป็นพระเอกนางเอกเบอร์ต้นๆของประเทศไทยนะฮะเรื่องราวการเติบโตของพระนเรศที่ถูกส่งไปเป็นตัวประกันที่หงสาวดีทำให้มีความสนิทสนมกับมังจีชวาล่ะฮะแม้จะรักกันเหมือนพี่น้องแต่สุดท้ายหน้าที่และแผ่นดินทำให้ทั้งคู่ต้องห้ำหั่นกันในสนามรบนะฮะอ๋อเหรอก็นั่นแหละนะฮะไปดูย้อนหลังได้ในแอปวันดีนะครับเนาะก็อย่างที่เราทราบว่าไทยกับเมียนมาใช่ไหมฮะหรือว่าประเทศข้างเคียงเรามันมีปัญหามีประวัติศาสตร์ที่มันจะอิงกันที่จะมีการสู้รบกันมาตลอดเนาะนะฮะถ้าใครเป็นคนที่ชอบดูหนังแนวอิงประวัติศาสตร์ก็น่าจะชื่นชอบเลยนะฮะนะก็ถือว่าเป็นหนึ่งเพลงแล้วกันที่นำมาฝากคุณผู้ฟังในช่วงนี้ที่ขอเข้ามานะครับนะพี่สุนทรว่าเห็นนายณภัทรนึกถึงแม่หมูพี่หมูนะฮะสุดแล้วเขามีเรื่องดราม่ากันใช่ไหมสองแม่ลูกเนี่ยนะตามสภาพนะฮะพี่แมนสังเกตว่านอนห่มผ้าอยู่ครับดีเจห่มผ้านี่คือยังไงหนาวเหรอฮะส่งมาก็เปิดให้ฟังด้วยละกันนะครับในชั่วโมงนี้กับรายการเย็นๆนะฮะเย็นๆในช่วงเวลานี้ช่วงนี้เพลง AI มาแรงอีกสักเพลงไหมโกดัมเวอร์ชัน AI นะฮะ

ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งเพลง AI ที่ cover ไว้เพราะๆเลยนะฮะเพลงโกดำนะโกดำเพลงนี้เป็นจริงๆแล้วเป็นแนวสไตล์อินดี้ล่องลอยเย็นๆหนึ่งเพลงนะครับแต่ว่านำมาร้องในเวอร์ชันนี้ก็เพราะไปอีกแบบหนึ่งเลยทีเดียวนะครับส่งมาก็เปิดให้คุณผู้ฟังได้ฟังด้วยนะครับนะเดี๋ยวนี้เพลงประกอบละครประกอบหนังต่างๆนี่ไม่ต้องให้คนร้องนะเนาะ AI ร้องนะฮะแต่ AI นี่มันก็จะมีความแตกต่างตรงที่ว่าเสียงมันจะเป็นเสียงเดิมไงมันแค่เปลี่ยนเพลงไปเรื่อยๆนะครับเอาละครับช่วงนี้ทักทายกันเข้ามาเมื่อกี้มีแย้วว่าดีเจขาฝากเพลงเนี่ยเพลงโกดำเนี่ยนะไอ AI นี่นะฝากกับกระป๋อมด้วยกันละกันพี่สีน่าว่าเพลงนี้ก็ชอบค่ะมันเป็นเพลงประกอบในหนังเรื่องเดียวกันใช่ไหมที่เขาไปใส่นะนะครับพี่กระป๋อมบอกว่าสวัสดีครับดีเจขอเพลงจากฉันถึงเธอนะครับพี่มีพี่ปูร้องครับมอบให้กับสาวแย่ด้วยได้เดี๋ยวเปิดให้ฟังจากฉันถึงเธอนะครับเนาะนะอยากฟังเพลงอะไรก็ส่งมานะครับเดี๋ยวจะได้เปิดให้ฟังกันนะครับนะผงสวัสดีเนาะ

เมย์บอกว่าฟังเพลงกลัวดำแล้วนึกถึงซีรีส์เรื่องล่าหยกเลยค่ะดีเจขาจริงดีเลยจริงไม่ได้ดูซีรีส์อ่ะจริงถ้าพูดถึงหนังซีรีส์นี่เอาจริงไม่ได้ดูจริงแต่ว่าเห็นแวบๆอยู่อะไรเงี้ยนะฮะไม่ได้เข้าไปดูว่าเนื้อเรื่องต่างๆมันเป็นอย่างไรบ้างเนื้อหาไหนใครเป็นสายหนังซีรีส์บ้างบางคนบอกว่าเป็นสายละครแนวตั้งครับดีเจดิฉันเป็นคนที่ไม่ได้ดูละครแนวตั้งไม่ดูซีรีส์อะไรเท่าไหร่นะส่วนมากจะชอบดูพวกฟังเพลงอย่างนี้ส่วนใหญ่ไม่งั้นก็ดูเรื่องผีไปเลยมาแหวกแนวไปเลยนะมาทักทายกันช่วงนี้นะครับนะจะได้เปิดเพลงเพราะส่งให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันด้วยนะครับตะกี้มีคุณผู้ฟังขอเพลงเพื่อชีวิตเข้ามาเดี๋ยวจะเปิดให้ฟังเพลงสันติภาพใช่ไหมที่ขอไว้อันนี้ใช่ไหมแต่ว่าเดี๋ยวก่อนจะไปเพลงสันติภาพขอเพลงขอเพลงที่ฝากมากันก็แล้วกันในช่วงเวลานี้เลยนะครับเนาะตอนนี้พี่สุนทรบอกว่าตอนนี้กำลังขับรถอยู่แดดแรงทีเดียวครับที่คลองหลวงปทุมธานีนะฮะแดดแรงทีเดียวใช่ไหมก้อยว่าต้องใส่ดูแต่ลำไยแน่ๆเลยนะฮะลำไยหายหรอเพลงรักคือเวอร์ชัน AI สักครู่เปิดให้ฟังนะก้อยนะแป๊บหนึ่งนะครับมาเติมเพลงเข้ามาในช่วงเวลาของบ่ายนี้นะครับอยากฟังเพลงไหนก็ส่งเข้ามาได้นะฮะจะได้หายฟังกันละกันครับนะงั้นในช่วงนี้ขอเป็นเพลงอันนี้ก่อนละกันเอาจากฉันหนึ่งเธอของก่อนกันละกันนะครับเดี๋ยวจะมาเปิดเพลงเพื่อชีวิตอันนี้ให้ฟังสติภาพไหมนะให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันละกันนะฮะงั้นขอจากฉันหนึ่งเธอที่พี่ปูลองเอาไว้ก่อนนะครับนี่เพลงนี้เลยค็อกเทลนะครับแล้วก็พี่ปูพงศิษฐ์ร้องด้วยกันเอาไว้นะครับทักทายทางบุญทริกด้วยที่กำลังฟังกันอยู่นะครับในช่วงเวลาบ่ายสองครึ่งนี้นะครับ

0: ี่คือเพลงที่มีชื่อว่าจากฉันถึงเธอครับเพลงนี้ที่ฝากไว้กับแย้ด้วยกันละกันเพลงนี้พี่ปูแหกปากอีกแล้วพี่ปูพงนะอู้นะส่งมาก็เปิดให้ฟังด้วยกันละกันนะฮะเดี๋ยวนี้นี่ต้องบอกเลยว่าประเทศไทยของเราเนี่ยเรานิยมเอาศิลปินดังๆมาฟีเจอริ่งกันประมาณช่วงไหนพี่โอจำได้ไหมแรกๆมันสมัยไหนอะไม่แน่ใจจำไม่ได้แล้วแต่ที่ดังเมื่อก่อนก็คือที่มันแปลกประหลาดกว่าชาวบ้านก็คือตอนที่เอาพี่นางสิริพรลำไพพงมาร้องกับพี่ตูนบอดี้แสลมอะเป็นจังใดละนอกความฮากันนะยุคนั้นคือแบบยุคที่แปลกมากๆเลยเริ่มจากนั้นมาก็เริ่มแปลกๆมาละนะไม่บอกว่าดีใจขาเมื่อกี้ที่พูดถึงซีรีส์ล่าหยกซีรีส์จีนเป็นล่าหยกเป็นซีรีส์จีนนะฮะแต่จริงๆฟังครั้งแรกเป็นสยามโมร้องสยามโมร้องสยามโมร้องประกบซีรีส์เข็มจีราต้องรอดนะฮะอ๋อหลายคนรู้จักเพลงมาจากซีรีส์จากหนังเนาะจากซีรีส์จากหนังต่างๆก็ไปตามมาเอ๊ะใครเป็นคนร้องอะไรอย่างเงี้ยนะฮะนะครับนะเติมเพลงมาแล้วกันช่วงนี้ได้ให้เล่าข่าวเรื่องอะไรก็ทักทายมาได้กันละกันเนาะสวัสดีพี่ฟินโรยโต้ด้วยกันละกันนะครับมาปั๊บก็ขิงเลยดีใจครับน้องเป็ดเหลืองมาไหมครับพอดีเพิ่งจะมาแอบฟังอยู่ครับไหนว่าจะถล่มยับยังไงล่ะคิโมจุงเกือบจะแพ้แล้วไม่ว่าอุ้ยนั่งไงมาแล้วหนึ่งแล้วเรื่องบอลน่ะหรอแหมหลายเรื่องเนาะไหนน้องวันนี้น้องหงร้อนจะมาหรือเปล่านะไม่แน่ใจเหมือนกันนะงั้นเดี๋ยวขอเพลงเพื่อชีวิตหนึ่งเพลงเมื่อกี้เกิดมาละเพลงของวงสันติภาพเขาชื่อเพลงว่าวัยบริสุทธิ์นะฮะในช่วงของอมตะเพลงเพื่อชีวิตนะครับอมตะเพลงชีวิตเป็นหนึ่งเพลงพิเศษและกันที่หยิบให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะครับในช่วงเวลาของภาคบ่ายวันนี้นะฮะมาอมตะเพื่อชีวิตก็ขอเพื่อชีวิตหนึ่งเพลงขั้นกลางในช่วงนี้ครับ
1: เพลงชีวิตอมตะเพลงชีวิต
0: พี่สุธรบอกว่าหยุดได้แล้วครับเรื่องบอลนอนผมนับถอยหลังแล้วนอนนับถอยหลังเหรอฮะอาร์เซนอลมินิคุกกี้บอกว่าขอขิงหน่อยครับขอขิงหน่อยขิงขาตะไคร้ใบมะกรูดนะฮะสวัสดีพี่รับเหมาด้วยนะครับจะถ่ายพี่รับเหมาด้วยกันจะฟังเพลงประจำตัวครับความรู้สึกของตัวฉันนะมาหนึ่งเพลงแนวสไตล์เพื่อชีวิตครับนี่คือวัยบริสุทธิ์ครับเพลงจากสันติภาพที่ขอไว้ด้วยนะครับ

ทำไมเพลงนี้เศร้าจังเลยสะเทือนใจสะเทือนขวัญมากเลยพี่โอ้จริงๆนะเพิ่งจะเพิ่งเคยฟังเหมือนกันนะสำหรับเพลงนี้นะชื่อเพลงว่าวัยบริสุทธิ์นะเพลงเศร้าเศร้าเนาะทำมีทำแท้งด้วยนะบอกให้ไปทำแท้งเอาออกเดี๋ยวนี้นะฮะมันก็สะท้อนปัญหาชีวิตเหมือนกันคือสมัยก่อนนะคุณฟังฮะเพลงในยุค90ที่เป็นเพลงเพื่อชีวิตเนี่ยมันจะสะท้อนปัญหาของในช่วงนั้นๆอย่างเช่นปัญหาวัยรุ่นท้องไม่มีพ่อนะท้องไม่มีพ่อทำแท้งปัญหาเพลงอะไรนะอะไรนะเพลงของอ้อยกระท้อนอะน้ำตาและพรหมจรรย์อะไรอย่างนี้มันจะเล่าถึงเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นในยุคสมัยนั้นนะครับว่าวัยรุ่นมันเกิดอะไรขึ้นนะบางครั้งก็เป็นเรื่องการติดยาลงแดงเนาะใช่ไหมฮะเขาจะเขียนมาจากเรื่องจริงที่เป็นสังคมด้านลบนะเพลงเพื่อชีวิตจะเป็นเพลงด้านลบหมดเลยเพลงเพื่อชีวิตไม่มีเพลงไหนที่เป็นด้านบวกงงไหมเพราะว่าเขาสะท้อนปัญหาด้านลบอะที่มีเป็นปัญหาของสังคมในยุคนั้นออกมาเนี่ยนะครับแล้วมันก็โดนใจมันสไตล์การร้องก็จะดูเก่าๆแล้วมันเป็นเพลงเก่าก็จะร้องมันจะเก่าๆหน่อยนะฮะตามสไตล์ยุคนั้นนะฮะนะครับแต่ปัจจุบันนี้เรื่องพวกนี้ถึงหรือว่าเป็นเรื่องปกติมากเลยนะมีลูกทำแท้งมีทำแท้งมีลูกปกติคือแบบอะไรปกติมากประมาณนั้นนะครับเอามาเล่าให้ฟังนะฮะเรื่องที่เป็นเรื่องอัศจรรย์ในอดีตกลายเป็นเรื่องปกติในปัจจุบันนะครับนะฮะปัจจุบันเนี่ยต้องบอกว่าวัยรุ่นปัจจุบันเนี่ยนะดูแลตัวเองและป้องกันตัวเองมากยิ่งขึ้นนะครับเอาจริงๆนะขออนุญาตนะบางทีเดี๋ยวนี้ปัญหาของการท้องไม่มีพ่อเนี่ยส่วนมากเนี่ยร้อยละ 90% นะฮะเป็นพี่น้องคนไทยที่มาทำงานในประเทศไทยพี่น้องต่างด้าวอาจจะเป็นคนเมียนมานะครับคนเขมรคนลาวไม่ใช่ท้องมีพ่อท้องมีพ่อมีแม่แหละแต่ว่ามีหลายคนเกินไปเพราะว่าการคุมกำเนิดถ้าส่วนใหญ่นะฮะเด็กไทยปัจจุบันเนี่ยคนไทยไม่นิยมมีลูกกันแล้วนะครับสังคมเด็กปัจจุบันสังคมครอบครัวปัจจุบันไม่มีใครเอาลูกกันแล้วเพราะว่าการมีลูกคือภาระครั้งยิ่งใหญ่แต่มีแต่สังคมคนเก่าๆคนยุคโบราณนะครับคนเฒ่าคนแก่วัย60-70มาฮะเวลาเห็นวัยรุ่นเมื่อไหร่เมื่อไหร่จะเอาลูกอะไรเงี้ยนะฮะซึ่งมันเป็นชุดกระบวนการความคิดของคนสมัยโบราณนะฮะคนเฒ่าคนแก่ได้ฟังไว้นะจำไว้นะเด็กเจนใหม่ไม่มีใครเอาลูกแล้วเขาอยู่ด้วยกันแค่2ผัวเมียจบนะไม่มีใครเอาลูกนะฮะเพราะมันเป็นเค้าเรียกว่ารูปแบบการใช้ชีวิตของคนเจนปัจจุบันนี้เค้าเรียกว่าคนเจน Y เป็นรูปแบบการใช้ชีวิตของคนเจน Y คนเจน Y ไม่มีใครเอาลูกแล้วนะฮะอยู่ด้วยกันไม่พอใจเลิกไม่พอใจเลิกเอาผัวใหม่ไปเลยนะเหมือนลำไยหายทองคำถ้าลำไยเป็นคนเฒ่าอายุ 5-60 ลำไยมีลูก 4-5 คนแล้วแต่พอดีลำไยเป็นสาวเจน Y มีผัวเลิกฉันไม่เอาลูกนี่คือวิถีชีวิตของคนเจน Y เขาเรียกว่าเจน Y แต่ถ้าเป็นคนสไตล์เบบี้บูมเมอร์เบบี้บูมเมอร์คือคนอายุ 60-70 ขึ้นไปมีผัวเอาลูกเลยมีผัวเอาลูกเลย เฮ้ยวกมาหาลำไยอีกแล้วดีเจ ดีเจบินว่าลำไยเขาเอาตัวรอดนะ เรื่องจริงนะดีเจครับลำไยไม่เห็นท้องสักคนเลยครับตั้งแต่มีผัวมาใช่เพราะเธอคือคนเจน Y คนเจนใหม่เจน Y เจน Z

คือเพลงความรู้สึกของตัวฉันงานจากมนัสวีนะครับที่ขอไว้ด้วยในช่วงเวลานี้เลยนะครับถูกใจพี่แดงวันดีเจนี่รู้หมดทุกอย่างแล้วมันต้องรู้สิพี่แดงนะพี่แดงยังมีลูกเลยนะพี่แดงนี่ก็มีสามีแต่ว่าสามีเสียไปนะแล้วเนาะหลายเป็น10ปีแล้วมั้งเนาะนะฮะเลี้ยงลูกเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวนะแม่เลี้ยงเดี่ยวที่แข็งแรงมากๆเลยนะฮะข้อเข่าที่แข็งแรงมากเดินขึ้นดอยได้อยู่นะฮะมีลูก1คนจนไป30ปีอันนี้เรื่องจริงพี่แดงคืออย่างนี้คุณฟังเมื่อกี้เราปูดีเจพูดครับเปิดเป็นเพื่อชีวิตเนาะแล้วเขาพูดเรื่องของการมีลูกการทำแท้งนะฮะคือคนสมัยก่อนคนเจนคนเฒ่าคนแก่เอาง่ายคนอายุ60อัพแล้วกันนะที่ฟังอยู่ทั้งหลายทั้งปวงนะฮะการเมื่อก่อนสมัยก่อนการจะมีครอบครัวที่สมบูรณ์คือมันต้องมีลูกเนาะมีผัวมีเมียมีลูกอะไรก็ว่ากันไปนะฮะครอบครัวต้องครบนะฮะมีลูกคนเดียวไม่พอ 2-3 คนแล้วเป็นคนเฒ่าคนแก่60 70จริงๆนะลูกเป็น10นะเพราะอะไรเพราะ1สมัยก่อนการคุมกำเนิดไม่มีนะครับแล้วก็สมัยก่อนเนี่ยเขาเลี้ยงตามมีตามเกิดอย่างปู่ย่าตายายเราเนี่ยมีลูก7คนอย่างเงี้ยสมมุติเนาะนะคนพี่ชายคนโตเกิดมาช่วยเลี้ยงน้องคนที่2น้องคนที่2โตมาหน่อยได้ลูกอีกคนนึงเลี้ยงคนที่3คนที่4เลี้ยงต่อกันมาปล่อยตามเขาตามดอยปล่อยตามทุ่งนาใช่มั้ยครับปล่อยตามไร่ตามคลองหนองบึงต่างๆคือสมัยก่อนมันเป็นแบบนั้นไงนั่นคือวิถีชีวิตของคนเฒ่าคนรุ่นก่อนเค้าเรียกว่าคนรุ่นยุคเบบี้บูมเมอร์คนที่ขออนุญาตนะคือคนที่อาจจะเอาพูดตรงๆเนาะการศึกษามันอาจจะอยู่ในแค่บ้านเรามันจะต่ำหน่อยนะฮะแต่ทีนี้พอเรามาเจอการศึกษาที่เขามีการศึกษาที่สูงขึ้นนะฮะสังคมมันพัฒนามากขึ้นนะฮะการมีลูกหนึ่งคนนะคุณจะต้องใช้เงินลงทุนเขาเป็น10ล้าน20ล้านนะครับเพราะหนึ่งต้องเรียนหนังสือนะครับต้องมีค่าใช้จ่ายต้องซื้อรถซื้อโทรศัพท์มือถือให้เราไม่สามารถเลี้ยงและปล่อยตามเขาตามดอยได้ฮะเราไม่สามารถเลี้ยงและปล่อยตามทุ่งนาทุ่งหญ้ากินหญ้ากินผักกินปลาไปมันไม่ได้ถ้าเป็นสมัยก่อนเขาไม่เรียนหนังสือไงใช่ไหมอย่างมากก็จบป.4ใช่ไหมครับปล่อยตามสวนตามไร่ตามเขาตามนาไปปล่อยแบบจะตายก็แล้วแต่มันนะฮะไม่ได้สนใจอะไรแต่ปัจจุบัน1คนเนี่ยนะเอาจริงๆนะครับเลี้ยงยันอายุ30อะฮะยังปล่อยไม่ได้เลยใช่ไหมแล้วใช้เงินมหาศาลมากคนเจนปัจจุบันเวลาอยู่ด้วยกันคู่ผัวตัวเมียแล้วเขาเลยนิยมไม่มีผัวมีเมียไม่นิยมไม่มีลูกกันนะครับแล้วก็เขาจะเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวกันอันนี้เป็นรูปแบบใบนะเอาหมาเอาแมวมาเลี้ยงแทนเหมือนลุงแป้นะเอาหมาแมวมาเลี้ยงแทนนะครับเพราะว่า1มันค่าใช้จ่ายมันต่ำกว่าอะไรอย่างเงี้ยก็ว่ากันไปกระจุกกระจิ๊ดก็ว่ากันไปนะฮะอันนี้คือรูปแบบของชีวิตของคนเจน Y นะครับเจน Y คือเจนอายุประมาณ30แล้วกัน30 40ประมาณนี้เขาเรียกว่าเจน Y นะคนเฒ่าที่ฟังอยู่ได้เข้าใจไงว่าเอ๊ะทำไมเด็กตัวนี้มันไม่เอารูปกันนะก็เล่าให้ฟังว่ามันเป็นภาระนะครับเป็นภาระนะครับเนาะอ่ะมาทักทายกันช่วงนี้กันละกันพี่แมนวันดีเจครับลูกฟังดีเจเล่าเรื่องเมื่อกี้แล้วรู้สึกสะเทือนใจเพราะว่ามีลูกชาย1คนอายุ10ขวบนะเพราะว่าพี่อาจจะอยู่ในชุมชนที่แบบว่าบ้านๆไงนะมีอยู่ด้วยกันก็คือต้องมีลูกอะไรเงี้ยนะครับอ่ะก็ว่ากันไปก้อยว่าดีเจคะใครอยากได้มดลูกของก้อยบ้างก้อยจะบริจาคมดลูกเหรอฮะใครสนใจมดลูกมือสองบ้างก้อยอยากจ่ายก้อยอยากฟังเพลงรักคือใช่ไหมเอารักคือเวอร์ชันเนี่ยนะต้นฉบับนั่นนะเนาะรักคือก้อยอยากฟัง อยากฟังก็เปิดให้ด้วยกันละกันนะครับฟังเพลงก็ต้องวิเคราะห์เพลงด้วยนะจะฟังอย่างเดียวไม่ได้ต้องวิเคราะห์ไปด้วยนะครับ

รุปแล้วคือรักคือรักมันคืออะไรกันนะนี่คือรักคือนะครับ The Real นะครับนะหนึ่งเพลงที่หยิบให้ฟังแล้วกันนะฮะก็บอกว่าอยากฟังรักคือเวอร์ชันของ AI ใช่ไหมที่ Backhead ร้องของ AI เนาะเดี๋ยวเปิดให้ฟังแล้วกันที่ส่งมาในช่วงเวลานี้เลยนะครับทักทายกันช่วงนี้นะฮะอยู่ตรงไหนกันบ้างเอ่ย

ันนี้อยากฟังข่าวเรื่องอะไรเดี๋ยวจะนำมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันละกันในช่วงเวลาของภาคบ่ายนี้กันละกันนะครับเนาะสวัสดีพี่มนตรีซัพพลายได้กันไลกันอยู่กับน้องหมา1ตัวนี่ไงครับผมลูกผมนี่พี่มนตรีส่งภาพมาน้องหมา1ตัวกำลังนอนอยู่บนรถอยู่อันนี้พันไหนเอ่ยทำไมก็ทำหน้าย่นจังเลยพันอะไรอ่ะนะฮะทักทายพี่เหาะสุพรรณสุราษฎร์นะครับนี่บอกว่าฝนฟ้าลูกมานะฮะมารักคือ AI ครับอีกหนึ่งเพลงครับที่ขอไว้เดี๋ยวมาเล่าข่าวกันนะครับในช่วงเวลาบ่าย 3:00 นตรงนี้กับ DJ วินจะทันเลยนะครับอยู่กับ True Detect ให้การดูแลกันช่วงนี้นะครับ

วันนี้เปิดเพลง AI ไปหลายเพลงเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าคุณผู้ฟังส่งมาอันนี้ก็อยากฟังนะฮะรักคือเป็นเวอร์ชันของพี่ปูเวกเฮดเนาะแต่ว่าร้องโดย AI นะครับนี่ก็ส่งภาพว่าจูนก็มีน้องลูกสาวเหมือนกันชื่อว่าน้องดาลิงนะฮะหน้าตาเก๋ไก่มากนะฮะนะครับก้อยนี่เขาเป็นศิลปินในดวงใจของก้อยไม่ใช่สิพูดผิดนะในส่วนของจูนเนี่ยเขาเป็นศิลปินในดวงใจของก้อยเป็น FC นะฮะคอยติดตามผลงานตลอดนะเติมจูนทุกวันนะเป็นนักร้องนะนักร้องนะฮะนะครับก็ไปตามติดตามผลงานนะจ๊ะนะฮะอ่ะมีทักทายเข้ามานะครับเมื่อกี้พี่เอสมาล่าวันนี้ใช่ครับเดี๋ยวเล่าข่าวเรื่องอาจารย์ลำพูนหน่อยซิที่เป็นประเด็นตัวนี้ถึงไหนแล้วนะฮะเดี๋ยวสักครู่จะสรุปให้ฟังแล้วกันนะครับเนาะนะวันนี้เรื่องดังก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องของการเมืองเนาะคุณทักษิณที่ออกจากเรือนจำตั้งแต่ช่วงเช้าวันนี้ทุกสื่อทุกสำนักก็เล่าก็เอามาแชร์กันนะฮะเดี๋ยวสรุปสั้นๆให้ฟังนะนิดนึงเรื่องราวของคุณทักษิณนะครับก็เสร็จสิ้นไปนะครับเดี๋ยวฟังเพลงกันก่อนช่วงนี้กันละกันนะจ๊ะนี่จุนมี2ตัวหรอเหมือนตุ๊กตาเลยอ่ะถ้าวางอยู่นึกว่าตุ๊กตานะทักทายพี่สนด้วยกันพี่สนครับพี่สนมาแล้ววันนี้ที่ตอนนี้ที่เชียงใหม่เริ่มครึ้มนะฮะครึ้มมืดๆแล้วนะครับที่เชียงใหม่ตอนนี้ดำเลยไม่รู้ว่าฝนจะตกหรือเปล่าจะตกกี่โมงนะเนี่ยนะอ๋อนี่ลูกชายของจูนเหรอน้อนดอลล่าดอลล่าแล้วก็ดาลิงแล้วใช่ไหมฟังเพลงเย็นๆหนึ่งเพลงที่ขอไว้นะครับ

0: นี้คือเพลงที่มีชื่อว่าทุ่มอยู่ในใจครับเพลงนี้จากซักซีดนะครับหวยขั้นเทพนะครับที่ฝากไว้ด้วยกันละกันเดี๋ยวจะขึ้นจังหวะเพลงสักหน่อยแล้วกันเดี๋ยวจะพากันหลับกันนะจ๊ะบ่าย 3:13 นะครับมาคึกคักกันสักหน่อยช่วงเวลานี้นะฮะกับช่วงเวลาของพักบ่ายๆตอนนี้ทางเชียงใหม่อากาศครึ้มนะฮะพี่นันท์วัฒน์เจริญครับผมก็เลี้ยงแมวเหมือนกันนะชื่อว่าน้องถุงเงินนะฮะลายดำขาวพี่โอลายดำขาวนะฮะถึงจะมีลูกมีหลานก็เลี้ยงได้ครับพี่เจอ้าวก็ลูกพี่โตแล้วเนาะลูกใหญ่แล้วว่ะก็เลี้ยงได้กะเออนะเดี๋ยวแต่เพลงนี้ของเรานะครับลงมาทักทายกันช่วงเวลานี้นะฮะมาเดี๋ยวจะมาเล่าข่าวตอนนี้ขอดูฝนฟ้าอากาศหน่อยไหมตอนนี้นะครับตอนนี้ในเรดาร์ตรวจอากาศนะเอาที่ภาคเหนือก่อนนะเดี๋ยวขอเช็คดูเรดาร์ตรวจอากาศก่อนนะครับเดี๋ยวจะขึ้นเพลงไวสักหน่อยเดี๋ยวจะขึ้นเพลงไวกันสักหน่อยที่คุณผู้ฟังส่งมานะฮะทั้งเหนือตอนนี้เนี่ยฝนกระจายครับคุณผู้ฟังไม่ได้เป็นผืนใหญ่นะเริ่มที่ทางสายเหนือก่อนเนาะอำเภอแม่อายครับตกอยู่กระจุกกระจิกนะอำเภอแม่อายเชียงประการบางส่วนครับนะอำเภอข้ามฝั่งไปทางเชียงรายนะฮะเชียงรายก็จะเป็นโซนของเดี๋ยวนะครับมันกระจุกกระจิกอะคุณผู้ฟังนะฮะแม่ใจนี่พะเยาแล้วมั้งเนาะเป็นพะเยานะครับพะเยาบางจุดนะครับอำเภอจุนนะครับอำเภอปงนะครับชื่อแปลกดิจุนกับปงนะฮะแล้วก็ยังมีในส่วนของเชียงใหม่ข้ามอีกรอบหนึ่งนะฮะเชียงใหม่จะเป็นอันนี้ที่ไหนเนี่ยน่าจะเป็นโซนของแม่ริมบางจุดนะแม่ริมนะครับเนาะมันเขียนเป็นภาษาอังกฤษครับคุณผู้ฟังต้องมาแปลอีกรอบหนึ่งนะฮะแล้วก็ไปทางแม่วางนะครับแม่วางด้านหลังนะฮะด้านหลังดอยนะแม่วางนะครับมันข้ามไปข้างหลังพี่สวัสดิ์แม่แล้วก็ลงมาที่แม่แจ่มนะฮะมันเลาะหลังดอยไปเลยนะฮะหลังเลาะหลังดอยไปจอมทองจะเป็นโซนแม่แจ่มนะหลังดอยส่วนใหญ่ที่ตกอยู่นะครับเนาะนะฮะลงมาข้างล่างนะฮะก็จะมีกระจายลำพูนมีนิดเดียวครับนะฮะลำพูนมีไม่เยอะนะครับมีไม่ใช่บ้านคนอยู่ด้วยอ่ะมาอย่าไม่ต้องนับว่าฝนตกนะครับแล้วก็ลงมาแถวพิษณุโลกครับเล็กน้อยครับหล่มสักเพชรบูรณ์ฮะแต่ที่เริ่มเยอะก็คือจะเป็นที่แถวโซนนครสวรรค์นะครับลงมาแถวนี่เลยนะครับนครราชสีมาพัฒนานิคมนะครับมันเขียนเป็นภาษาอังกฤษมันอ่านยากเนาะมันทำไมไม่เขียนภาษาไทยแผนที่เนี่ยนะฮะต้องมาแปลอีกรอบนึงนะฮะพอเข้าสู่เขตกรุงเทพมหานครนี่ไม่มีนะพี่โอ้นะแต่น่าจะมีครึ้มบ้างใช่ไหมน่าจะมีครึ้มบ้างๆนะครับเนาะส่วนภาคตะวันออกตอนนี้ก็ไม่ค่อยมีนะฮะไม่ค่อยมีพัทยาต่างๆไม่ค่อยมีนะฮะแต่ว่าที่มันเยอะวันนี้มันจะไปทางภาคใต้คุณผู้ฟังประจวบลงไปนะครับประจวบคีรีขันธ์ลงไปที่หนักสุดก็จะเป็นหลังสวนนะครับท่าชนะสุราษฎร์ธานีตกทั้งจังหวัดเลยทั้งผืนเลยนะครับลากลงไปที่นครศรีธรรมราชก็ตกทั้งจังหวัดเลยนะครับนะทั้งจังหวัดเลยทีเดียวนะครับอำเภอชะอวดนะครับลงไปเลยนะฮะจังหวัดตรังนะครับจังหวัดพัทลุงนะครับตกหมดเลยโซนนี้นะครับตกหมดเลยนี่คือโซนนี้ไปหยุดที่แถวพัทลุงนั่นแหละนะโซนใต้ของพัทลุงนะครับทุ่งยาวปะเหลียนนะฮะป่องหน้าปะเหลียนก็อยู่ตรงนี้นะครับและไปมีอีกรอบก็คือฝั่งของนู่นเลยฮะทางด้านกัวลาลัมเปอร์นู่นเลยนะฮะลงไปทางใต้ทางมาเลเซียนู่นเลยนะครับตอนนี้วันนี้ทางภาคใต้ครับสุราษฎร์นครตรัง3จังหวัดนี้ลงหนักเลยครับนะใครอยู่ทางสายโซนจังหวัดฝั่งภาคใต้ก็อ่วมนิดนึงนะครับในช่วงนี้นะฮะนะครับดูแลสุขภาพด้วยกันละกันช่วงนี้คุณผู้ฟังครับมาที่คนก็บอกว่ารักเธอลงมาทักทายกันช่วงนี้กันละกันนะครับทักทายพี่แสงชัยด้วยพี่คนภูเขาวันนี้ครับตรังบ้านผมกำลังตกอยู่เลยครับแหมตามที่ดิจิวินบอกเลยกำลังตกพอดีเลยนะ
1: ถ้างั้นวันนี้จะเปลี่ยนเป็นรถยนต์

ันโตเธอฉันโตเธอนะครับหนึ่งเพลงชิวๆด้วยกันช่วงนี้กันละกันนะฮะก้อยวันดีใจขาอยากฟังเพลงเรื่องอยากฟังข่าวเรื่องราม53หรอเมื่อวานเขาเดือดกันมากเลยอยากรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเกี่ยวกับศาสนาหรอเดี๋ยวขอเช็คข่าวแป๊บนึงนะฮะเดี๋ยวก่อนรอสักครู่ก่อนนะมาฉันโตเธอต้องต่อด้วยเพลงนี้ดีกว่าของพี่ไทยธนาวุฒิเหมือนกันนะครับนี่เพลงประเทืองนะฮะนี่ประเทืองบริการเรียนถ่ายน้ำมันเครื่องไงคนสมัยก่อนชื่อประเทืองเยอะนะ

เกี่ยวเราจะเด็กจะโตนะครับขอมีความสุขกันละกันคนเราจะแก่จะหนุ่มจะสาวกว่าเนี่ยไม่เกี่ยวนะใช่ไหมฮะนี่พี่สุธรวัดดีใจครับโยกไปด้วยฟังเพลงไปด้วยทักทายดาวจ

ออนเอาไว้กันละกันนะครับนี่คือออนลัคนานะครับส่งมาก็เปิดให้ด้วยนะฮะมาต่อด้วยน้ำลายดีกว่า

จริงๆแล้วเพลงนี้เขาต้องการที่จะบอกว่าเธอไปฟังใครพูดมาว่าฉันเป็นคนไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้อะไรประมาณนี้นะฮะเธอไปฟังน้ำลายของใครมาหรือเปล่าต้องการสื่อประมาณนี้นะฮะเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับมีหนึ่งกลุ่มศิลปินที่อยู่ดีก็มีภาพที่มีการแชร์ในโซเชียลเน็ตเวิร์กนะฮะนั่นคือกลุ่มนี้เองนะฮะเป็นปรากฏการณ์ที่เหนือธรรมชาติอันยิ่งใหญ่ซึ่งเป็นเพลงที่หลายคนชอบอยู่แล้วนะครับดูสิว่าจะกลับมาพร้อมกับเพลงอะไรเนาะพี่วอยหน้าไม่เปลี่ยนเนาะวอยเจอวอยแล้วก็ลิปออยล์นี่คือหน้าไม่เปลี่ยนเลยนะ

ิ่งใหญ่กว่าดินน้ำลมไฟเทียวนะครับอาจจะมันขนาดนี้นะครับแหมพี่แดงว่า IS รอบเหมาฮะชายรอบเหมาไอ้สักเพลง2เพลงเนาะใกล้4โมงวันนี้เอาให้เพราะว่าเดี๋ยวหลายคนจะหลับกันไม่น่าจะหลับแล้วมั้งนะจะ4โมงแล้วเนี่ยเห็นมั้ยเวลาไวเหมือนกันนะฮะพี่สุฮอนว่าดีเจครับเพลงมันมากเลยมีเครื่องบินกำลังลงด้วยนะฮะสายการบินแอร์เอเชียนะฮะกำลังลงที่สนามบินนะฮะซูมมาให้ดูนะฮะขับรถอยู่ตรงไหนเซฮายกันได้ทั่วประเทศไทยที่ฟังอยู่นะคะ

้มันบ้างเลยเหนื่อยหรือยังหาเริ่มเหนื่อยหรือยังจ้าวัยรุ่นวันนี้เอาใจเจนวายนะครับเนาะเดี๋ยวสักพักจะค่อยๆลดจังหวะให้เบาลงนะครับนะฮะอุ้ยพิธีพลวันนี้ใจเข้าวันนี้เพลงมันมากเลยถูกใจเหลือเกินนะฮะแหมถูกใจแล้วครับในเพลงมันถามไว้ใช่ไหมค่อยๆเบาลงเนาะ

ตอนแรกว่าจะเปิดเพลงช้าลงแต่คุณฟังว่าห้ามเปิดอย่าเพิ่งเปิดเพลงช้าดิเจเพลงกำลังมันเลยดังนั้นเดี๋ยวเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะเล่นเพลงไวสักช่วงหนึ่งแล้วกันเนาะสักนิดหนึ่งแล้วกันเพลงช้าที่ขอมารอก่อนนะครับเดี๋ยวคุณฟังทางวันทริปวันนี้อาจจะมันนะฮะอาจจะทำให้หลายคนป้าๆลุงๆหลายคนบอกว่าดิเจป้าลุงๆไม่ไหวแล้วตอนนี้เพลียมากเลยนะฮะงั้นเดี๋ยวจะส่งไปฟังลูกทุ่งต่อช่วงหน้าหลัง4 โมงเย็นแล้วกันเนาะที่

ตะฉันทิ้งไปแล้วกันอย่าเตะฉันเป็นลูกบอลกันแล้วกันนะครับหรือเพลงมันมากเลยทั้งชั่วโมงทีเดียวนะก็เอาใจวัยรุ่นจันวายที่กำลังฟังกันอยู่นะครับเดี๋ยวร่ำลาทางบนทริกนะฮะป้าป้าลุงลุงที่กำลังฟังที่บนทริกนะฮะเดี๋ยวไปฟังลูกทุ่งกันต่อหลังสี่โมงเย็นเลยนะเดี๋ยวทางออนไลน์อยู่ด้วยกันต่อถึง5 โมงครับ

เด็กหญิงอรวรรณไหนเด็กหญิงอรวรรณอยู่ไหนจ๊ะทักทายมินนี่ด้วยกันละกันนะกำลังปั่นผ้าไปด้วยกำลังปั่นผ้าไปด้วยฟังเพลงไปด้วยได้บรรยากาศชิลๆเหมือนกันเนาะแหมทักทายเดาที่ว่าถ้ามีพี่ดีเจไปคาราโอเกะด้วยถ้าจะไม่เหงาว่าคิดเพลงไม่ออกใช่ไหมคิดเพลงไม่ออกว่าจะร้องคาราโอเกะเพลงมันอะไรดีใช่ไหมมินนี่บอกว่าฝากทักทายดื้อนครปฐมด้วย

จบแล้วเหรอน้องไก่น้องไก่น้องเป็ดอุ้ยน้องเป็ดว่ะพี่เจมาปงมาเป็ดอะไรแถวนี้เดี๋ยวจะโดนฟ้องนะนะพูดคำว่าเป็ดบ่อยโดนฟ้องนะรู้ไหมน้องไก่ไม่ใช่น้องเป็ดนะฮะมินนี่วอลิเจขาปั่นผ้าอยู่จ้าเพลงโดนใจมากเลยดื้อว่าฝากทักทายมินนี่ด้วยปั่นผ้าตากฝนเหรอฮะใช่ปั่นแล้วไปตากฝนต่อจ้าว่ากันไปกันเลยกันในช่วงเวลานี้กันเลยกันนะเดี๋ยวจะลดจังหวะให้เบาลงเนาะเพราะเราเต้นกันมาทั้งชั่วโมงแล้วแหละคนเบื่อตอนนี้เริ่มเพลียแล้วใช่ไหมฮะเริ่มเพลียแล้วเอ๊ะเริ่มเพลียจังเลยดีเจยังค้างเพลงช้าพี่คุณผู้ฟังนั้นส่งมาหลายเพลงที่ยังไม่ได้เปิดที่เมื่อกี้มีอะไรนะมีรู้สึกว่าจะมีเพลงเด็กชายรามีใช่ไหมยังอยู่ใช่ไหมเด็กชายรามีเป็นชาวชายปาเลสไตน์อยู่ก็เหมือนตุยนะของไอแซคด้วยที่ขอมาเดี๋ยวจะเปิดให้ฟังแล้วกันตอนนี้หลายคนเริ่มเพลียแล้วนะฮะอ่ะพักทายามเย็นกันละกันใครที่อาจจะเพิ่งขึ้นมาบนรถนะครับพักทายทางแชทเมื่อกี้ขอเพลงแปลกมาด้วยพี่ชั้นเบิร์ดสรรหานะฮะขอเพลงกระสือเข้ามาว่ะเข้ากับบรรยากาศครึ้มๆวันนี้สรรหาเพลงแล้วชื่อสรรหาจริงๆนะฮะมีเพลงใครยังไม่ได้เปิดบ้างตอนนี้อ่ะบอกหน่อยแล้วมีเพลงใครบ้างนะเนี่ยบอกกล่าวกันได้นะครับเดี๋ยวสักครู่จะมาเล่าข่าวให้ฟังกันนะครับนะเหนื่อยเนาะเรามาลดจังหวะดีกว่าเมื่อกี้เราเหนื่อยไปหน่อยนึงนะฮะตะกี้ยายาหญิง LGTV โผล่มาแวบนึงนะฮะเอาไปท่อนเดียวก็พอละเดี๋ยวจะพาเข้าเพลงเพื่อชีวิตหนึ่งเพลงเด็กชายรามีเป็นชาวชายยิวนะฮะตอนแรกว่าจะเปิดแล้วพี่แต่ว่ามันรู้สึกมันหลายเพลงแล้วยายหญิงนี่นะไอ้ท่อนหนึ่งก็ได้มาไปท่อนหนึ่งให้พี่โอ้ท่อนหนึ่งอ่ะ

จับนิดๆยาย่าหญิงไม่ได้ฟังนั้นเลยนะฮะยาย่า LGBT นะฮะไม่ได้ฟังเสียงของเธอนานมากๆเลยนะมาทักทายกันช่วงนี้กันเลยกันนะฮะเจียบริจิวินขาเมื่อกี้เจ็บนิดๆของยาย่าหญิง LGBT งั้นขอสักเพลงหนึ่งเพลงที่มีชื่อว่าหมูกระทะปลาปูได้ไหมเอาไปหนึ่งท่อนจ้า

0: วันนี้เจ๊ค่ะฟังหมูกระทะ
1: มากินอ่ะ
0: ฟังหมูกระทะเริ่มหิวแล้วตอนนี้นะฮะ
1: แต่ไม่ไหวแล้ว
0: ทำไมพี่เขยจะกินหมูกระทะเหรอครับพี่เขย

โอ้โหเพลงนี้เหมาะกับดีเจมากเลยเพิ่งไปมาพี่แดงเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานี่เองหมูกระทะนะฮะไปฟ้าใสหมูกระทะนะฮะ คือบางรู้ไหมว่าวันเสาร์ที่ผ่านมาดีเจไปหมูกระทะมาคือแบบกินแหลกจริงๆเพราะว่าไม่ได้กินมา2อาทิตย์นะฮะแล้วก็คือถ้ามันจะหนึ่งสูตรจะกินน้อยๆถูกใจพี่เขยลำพูนนะฮะพี่เขยว่าดีเจเข้ามากินเห็ดถอบกันดีกว่าส่งเครื่องดื่มตราลีโอมา1กระป๋อง1ขวดนะฮะแหมพี่แดงว่าสงสัยดีเจหิวแน่เลยนะฮะเพิ่งกินไปพี่นะถูกใจเจ๊พิจิตรานะจ๊ะมาเดี๋ยวเราจะลดจังหวะเพลงให้เบาลงมากินมันกันทั้งชั่วโมงแล้วนะฮะหลายคนบอกว่าดีเจครับเหนื่อยมากนะครับเดี๋ยวจะลดจังหวะให้เบาลงแล้วก็เดี๋ยวมาสรุปข่าวประจำวันกันวันนี้กันนะครับเมื่อกี้ค้างเด็กชายรามีจะไม่ได้เปิดเนาะเด็กชายรามีนะฮะไม่กล้าบอกเธออยู่ก็เหมือนตายของไอแซกสามเพลงนะฮะที่ขอเข้ามาที่ยังค้างอยู่เมื่อกี้พี่ตั้มนะบอกว่าพี่ตั้มจากแม่พริกบอกว่าดีเจครับกำลังทำร้านซ่อมรถใหม่ฮะสวยๆเลยกำลังรอเทพื้นนะฮะเดี๋ยวรอชมว่าร้านจะสวยแค่ไหนตอนนี้กำลังติดตั้งเนาะกำลังตกแต่งต่างๆนะฮะนะครับเอาละช่วงนี้เดี๋ยวเข้าเพื่อชีวิตหนึ่งเพลงครับเด็กชายรามีก็มาแล้วเด็กชายรามีมารอนานแล้วมาเด็กชายรามีเป็นชายชาวปาเลสไตน์นะครับดื้อบอกว่าเนี่ยพี่เบียนกินหมูกระทะไม่ต้องไปลดหน้าท้องแล้วนะฮะนั่นน่ะสิดื้อก้อยว่าแอบเห็นดิจิวินกินไอติมที่ร้านหมูกระทะใช่ก้อยไอติมดีมากเลยไอศกรีมมะม่วงไอศกรีมเผือกไอศกรีมสตรอเบอรี่หลายอย่าง

จบแล้วเหรอกำลังฟังเพลินอยู่เด็กชายรามีเป็นชาวชายปาเลสไตน์นะครับเดี๋ยวจะให้ฟังเพลงช้า2เพลงนะครับโอ้ปรับอารมณ์ไม่ทันแล้วดีเจตอนนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะเข้าจังหวะเพลงช้ากันจะเป็นไบโพล่ากันเนาะนะฮะเดี๋ยวนี้จะมีข่าวอะไรบ้างให้ฟังกันเดี๋ยวสักครู่ก็แล้วกันนะฮะเดี๋ยวมาสรุปข่าวยามเย็นกันเนาะวันนี้พี่เขยลำพูนส่งภาพมาว่าดีเจครับเมื่อวานนี้ที่ฝนที่เชียงใหม่ลำพูนฝนตกนะฮะเมื่อวานนี้แมงมันก็เลยออกเหมือนพี่แดงรัตนาเลยบอกไปหาแมงมันเหมือนกันนี่ลูกชายเมื่อวานได้แมงมันมาเยอะทีเดียวแมงเม่าแมงมันนะฮะเมื่อวานที่นี่ฝนตกกูรู้ป่ะมันเลยทำให้ไอ้ตัวแมลงได้ออกมาเป็นอาหารเนาะนะฮะแต่ดีเจกินไม่ได้นะถ้ากินแล้วปากมันจะพองอะครับปากจะพองตั้งแต่เด็กละแล้วแต่คนจริงๆพี่แดงว่าดีเจพี่แดงก็จะไปหาเหมือนกันแมงเม่าแมงมันนะฮะนะครับเอาว่ากันไปนะฮะอันนี้เป็นอาหารประจำฤดูกาลพี่เคยว่าชอบมากๆเลยครับดีเจอาหารตามฤดูกาลอาหารธรรมชาติเนาะความชอบก็แล้วกันความชอบนะฮะทางภาคกลางในเวลามีฝนตกนี่มันจะมีพวกแมลงอะไรออกไหมนะมาฟังเพลงที่ขอไว้ตั้งแต่ช่วงที่แล้วนะครับอยากฟังเพลงไม่กล้าบอกเธอใช่ไหมเดี๋ยวนะก็โจก้องใช่ไหมครับโจก้องสดุดีเดี๋ยวนะมีหลายเวอร์ชันมากๆเลยเดี๋ยวขอเสิร์ชดูแป๊บนึงนะครับอันนี้ของอัศนีวสันต์นี่ใช่ไหมนี่พี่ก้องสหรัฐอเมริกานะฮะเอ้ยนี่คอนเสิร์ตนี่ใช่ไหมมีเวอร์ชันที่เป็นแบบไม่ใช่คอนเสิร์ตไหมเอ่ยอัศนีวสันต์อันนี้แหละเนาะเวอร์ชันนี้เนาะนะเวอร์ชันนี้แหละตึงตึงตึงตึงเดี๋ยวนะขอดูก่อนนะอันนี้นี่เป็นคอนเสิร์ตหมดเลยมาฝนตกจะต้องได้กินอึ่งใช่อ๋ออึ่งก็ออกเหมือนกันใช่ถ้าฝนตกอึ่งก็จะมาเหมือนกันใช่อึ่งชายโยนะฮะอึ่งไข่นะฮะบางคนก็ไม่กินอึ่งอ่างนะ

แต่ถามใจว่าเมื่อไหร่ถึงจะกล้าบอกเธอนะครับเพลงเคราะห์จากโจก้องนะครับก้องโจเอ๊ะวันนี้ไม่เห็นดารินดามาแฮะดารินดาอยู่ไม่จัดดารินดานะฮะมินิวอริจิวินขาอึ่งกับแมงมันนี่ไม่ค่อยมักค่ะดิจิวินไม่ค่อยชอบค่ะมักเห็ดถอบมากกว่าโอ้เห็ดถอบก็ล้ำเห็ดถอบก็อร่อยนะฮะอาหารตามฤดูกาลเห็ดถอบเนาะเห็ดเขาเรียกว่าเห็ดอะไรเห็ดไข่หันไข่เหลืองที่มันเป็นสีเหลืองๆที่มันนวลๆนั่นแหละอันนั้นก็อร่อยเอาไปผัดนะเนาะลำขนาดนะฮะไม่แน่ใจว่าทางอีสานมีเปล่านะฮะเห็ดก็อาจจะมีเหมือนกันเนาะแต่ว่าแมงมันนี่ไม่แน่ใจทางอีสานกินกันหรือเปล่านะทางภาคใต้ไม่น่าจะกินกันนะฮะทางเหนือกินแมงมันนะเรียกว่าอาหารตามฤดูกาลหรือเวลาฝนตกปั๊บมันจะมาตลอดเลยนะฮะช่วงนี้4โมงจะครึ่งแล้วนะครับอยู่ด้วยกันตรงนี้กับดีเจวินกับ True Detect ด้วยให้การดูแลกันนะครับแล้วก็ร้านยำปูม้าจัดยอดเชียงใหม่นี่ยำแซลมอนโอ้โหจากแมงมันกระโดดไปแซลมอนเลยนะฮะช่วงนี้ใครไปทานครบ800บาทนะฮะคุณผู้ฟังมีโอกาสรับนะก็เรียกว่าเป็นกีฟวอลเชอร์นะครับในการที่จะรับฟรียำปูม้าจัดยอดชุดใหญ่1เซตเลยทีเดียวหรือถ้ารางวัลย่อยก็จะมีพวกส้มตำอะไรพวกนี้นะฮะก็จะเป็นรางวัลย่อยที่จะจำหน่ายที่จะแจกให้ฟรีกันก็ไปนั่งทานที่ยำปูม้าจัดยอดเชียงใหม่กันละกันนะครับอาหารอร่อยบรรยากาศดีนะแวะไปใช้บริการได้นะครับตอนนี้4โมงเย็น22นาทีแล้วส่งคุณผู้ฟังกลับบ้านกันนะครับใครชอบดูฟุตบอลแต่ว่าเป็นฟุตบอลโลกบ้างเอ่ยวันพรุ่งนี้เขาจะมีการประชุมกันนะเรื่องลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026นะฮะลุ้นว่าคนไทยจะได้ดูฟรีหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูรายละเอียดของข่าวสักหน่อยกันละกันนะครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับเนาะอาจอยมาแล้วจอยกับพี่สุภัทรมาแล้วเพราะจอยพี่สุภัทรมาพร้อมกันใช่ไหมจอยกับพี่สุภัทรนี่เขาเป็นคอการเมืองวันนี้หายไปทั้งวันเลยหายนี่หายเรื่องอะไรเรื่องงานหรือไปดูลุงโทนี่ฮะหรือว่าไปวุ่นวายกับวันนี้ลูกเปิดเทอมวันแรกหรือยังไงงานเพลงจะไอแซคกับเพลงนี้ครับ

เป็นเพลงเย็นๆนะครับหนึ่งเพลงที่ขอไปด้วยนะครับเมื่อกี้เปิดเพลงไวไปทั้งชั่วโมงเลยพี่สุภัทรกับพี่สุภัทรกับอะไรนะอาเกนเพิ่งมานะมาช้าไปหน่อยนะไม่เป็นไรเนาะก็ฟังเพลงเย็นๆเอากันละกันนะครับดารินดาดารินดาอยู่ไหนจะยังไม่เข้าเล่าข่าวเรื่องการเมืองจนกว่าดารินดาจะมาไม่รู้มาเปล่าลองทักไลน์แล้วยังไม่ตอบเลยดารินดานะฮะ พี่สุภัทรกับอาเกนบอกว่าทักทายจ้าวันนี้ไปละลายซับมาไปธุระมาไปซื้อของมาใช่ไหมนี่ดารินดากับพี่สุภัทรดารินดาว่ะจอยอาเกนนะฮะกับพี่สุภัทรนะฮะแล้วก็น้องกฤตนะครับอยู่ในรถกำลังขับรถกันอยู่นะครับนะฮะเดินทางกันไปหลายๆเส้นทางครับช่วงนี้หลายๆที่ก็เปิดเทอมกันแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับบางโรงเรียนเปิดแล้วแต่บางโรงเรียนอาจจะเปิดพรุ่งนี้นะครับแต่ว่าวันพุธเป็นวันหยุดนะวันพุธเป็นวันพืชมงคลสุดแล้วคือวันพุธนะฮะพืชมงคลนะครับอันนี้ก็เผื่อใครจะไปธุระปะปังลืมอีกเดี๋ยวไปธนาคารไปโรงพยาบาลต่างๆลืมนะถ้าเป็นเอกชนได้อยู่อะไรเป็นของรัฐบาลเขาปิดเขาหยุดกันนะครับนะฮะวิรันดามาแล้วเอาโอเคงั้นจะเปิดหนึ่งเพลงเดี๋ยวจะมาวิเคราะห์การเมืองนิดนึงนะฮะมาละคอการเมืองทั้ง3คนมาละไม่ว่าจะเป็นดารินดานะฮะนี่ดารินดาส่งภาพมานะฮะบอกว่าฝนตกคาริเจฝนตกวันนี้มาพร้อมกับชุดอะไรนะเขาเรียกว่าชุดรัดชุดสีกากีชุดสีกากีนะฮะแข้งขายาวมากเลยดารินดาแข้งขายาวมากเลยนะเดี๋ยวงั้นขอเปิดอีกสักเพลงหนึ่งเดี๋ยวจะมาวิเคราะห์เรื่องการเมืองหลายคนถามว่าเมื่อเช้านี่มีข่าวมาข่าวใหญ่นะเปิด Facebook มีแต่รูปคุณทักษิณเต็มเลยดารินดาวันนี้ดารินดาโมโหทั้งวันเลยนะใช่ไหมดารินดาโมโหทั้งวันแล้วเปิดไปเจอแต่ทักษิณทั้งวันทีเดียวนะฮะเดี๋ยวลองมาวิเคราะห์กันสั้นๆเอ๊ะคุณทักษิณออกมาแล้วปั๊บเนี่ยเขาจะทำอะไรนะอันนี้จะแบบกลางๆนะจะไม่เข้าข้างละจะแบบกลางๆเอ๊ะเขาจะทำอะไรต่อไหมหรือว่ามันมีสัญญาณอะไรต่อหรือเปล่าวันนี้เมื่อกี้ดารินดารู้ไหมเมื่อกี้จีวินดูเจ๊ปองทั้งวันเลยนะฮะตั้งแต่เที่ยงมาดูเจ๊ปองอัญชลีไพรีรัตน์นะฮะดูท็อปนิวส์นะดูกนกรัตน์วงศ์สกุลวันนี้ดูสื่อฝั่งสีที่ไม่ใช่แดงนะฮะทั้งวันเพื่อดูปฏิกิริยาของคนที่อยู่ฝั่งตรงข้ามว่ารู้สึกอย่างไรบ้างเหมือนดารินดาไงนะฮะมาแล้วจะมาแล้วนะฮะพี่โอบอกว่าเลิศมากแม่บอกว่าชุดเนี่ยรุ่นมากแม่มางั้นขอเปิดหนึ่งเพลงก่อนเนี่ยจะไม่วิเคราะห์นิดๆหน่อยๆเนาะเรื่องการเมืองนะครับเดี๋ยวเขาดูเรื่องอื่นๆกันนะฮะ4 โมงครึ่งกันในช่วงเวลาของเย็นนี้นะครับวันนี้หลายๆพื้นที่ฝนฟ้าตกลงมาครับเมื่อกี้มีเพลงกระสือด้วยขอเข้ามาเดี๋ยวจะเปิดให้ฟังนะครับเนาะเพลงกระสือกระหังพี่โอวันดีเจครับดารินดาสูงเหมือนเปรตเลยโอ้ยอันนี้ชมเหรอฮะเปรตวัดสุทัศน์ด้วยนะเดี๋ยวจะมีเพลงกระสือให้ฟังนะฮะให้ดารินดาฟังนะครับสักครู่หนึ่งนะ

นี่คือเพลงที่มีชื่อว่ารักระเหยเป็นไอครับงานจากไอน้ำนะครับที่คุณผู้ฟังนั้นเลือกไว้ด้วยในช่วงเวลาของเย็นนี้นะครับส่งคุณผู้ฟังกลับบ้านกันเย็นนี้ครับตอนนี้สี่โมงครึ่งแล้วอยู่กันถึงประมาณห้าโมงโดยประมาณเนาะก็อยู่ด้วยกันมาตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณบ่ายสองโมงแล้วนะครับลากยาวกันมาสักสามชั่วโมงนะครับวันนี้11นะครับเดือนพฤษภาคมนะครับต้องบอกว่าเมื่อเช้าที่ผ่านมาหลายคนตื่นเช้ามาโอ้โหเฟซบุ๊กวันนี้มีแต่ข่าวคุณทักษิณหลายคนก็บอกว่าโอ้ทำไมเยอะจังเลยเปิดไปเพจไหนก็เจอคือเมื่อเช้านี่ไม่ใช่เฉพาะเฟซบุ๊กนะฮะทีวีทุกช่องเลยเมื่อเช้าเนี่ยนะฮะดิเจจะตื่นเมื่อไหร่เช้านะตื่นแต่ก็ไม่เช้านะตื่นแต่เจ็ดโมงนะฮะมาเปิดดูทีวีโอ้โหทีวีทุกช่องเกาะติดสถานการณ์รายงานบรรยากาศนะแบบไลฟ์สดถ่ายสดกันทุกช่องทีเดียวนะครับก็คือต้องยอมรับว่าคุณทักษิณเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่เคยเป็นผู้นำแล้วกันเนาะเคยเป็นผู้นำประเทศที่ยิ่งใหญ่อะเคยเป็นคนยิ่งใหญ่นะครับแต่ว่าเลือกที่จะก้าวเข้าสู่เรือนจำนะเพื่อได้จะให้ทุกอย่างมันจบลงอะไรอย่างเงี้ยเนาะพูดตามตรงเลยนะฮะกับคดีที่มันเกิดขึ้นมาทั้งคดีที่มันมีของตัวเองด้วยแหละแล้วก็คดีที่โดนยัดด้วยนะฮะตอนสมัยที่ยังดำรงตำแหน่งเองนะครับหลายคนถามว่าคุณทักษิณมีคดีอะไรบ้างมันก็มีคดีเกี่ยวกับเรื่องราวของภาษีอะฮะการจ่ายภาษีไม่จ่ายภาษีอะไรก็ว่ากันไปแล้วก็การปล่อยกู้ซึ่งหลายคนก็ให้ผลว่าการปล่อยกู้เนี่ยมันก็เป็นประโยชน์ของประเทศนะที่ให้พม่ากู้คือคุณทักษิณในยุคนั้นนะเขาเอาเงินของรัฐบาลให้พม่ากู้นะเพื่อที่จะให้พม่าได้มีดาวเทียมใช้นะฮะแต่ว่าฝั่งที่อยู่ตรงข้ามเห็นว่าเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับพม่าเพราะว่าเขาจะเอามาซื้อดาวเทียมมาเช่าดาวเทียมไทยคมไทยอะไรประมาณนี้นะซึ่งทำให้เกิดรายได้ในตระกูลชินวัตรอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งมันก็เป็นเหตุเป็นผลกันอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งในความถูกต้องคือก็หย่อนหย่อนกันไปฮะเหมือนทำธุรกิจนะเธอซื้อของฉันซื้อของเธออะไรประมาณนี้นะฮะแต่สุดท้ายก็ตีความไม่มีความผิดได้มีอีกหลายเรื่องนะครับที่อาจจะถูกยัดเข้าไปในยุคในช่วงคสช.ทำให้คดีมันเยอะขึ้นเรื่อยๆสุดท้ายก็ถูกลดโทษให้จำคุกเพียง1ปีนะครับปีเดียวแต่ว่าคุณทักษิณต้องอยู่8ปี8เดือนนะฮะต้องอยู่8เดือนต้องอยู่8เดือนในคุกนะครับก็ตามที่เห็นก็ครบ8เดือนพอดีนะฮะตอนแรกน่ะจะได้ออกก่อนด้วยซ้ำนะครับแต่ว่ามันน่าจะเป็นเพราะว่าการพยายามที่จะไม่ให้คุณทักษิณออกเพราะว่าถ้าออกมาจะเป็นการเลือกตั้งไงช่วงนั้นน่ะจำได้มั้ยแล้วจะมาหาเสียงให้พรรคเพื่อไทยนะในช่วงนั้นที่คุณทักษิณเข้าไปในคุกเองส.ส.แต่ละคนก็ต่างกระโดดหนีไปหาอนุทินหมดเลยเพราะว่าด้วยการใช้เงินนะซื้อล่อเข้าไปนะครับก็ทำให้ส.ส.พรรคสีแดงของทางอีสานพรรคเหนือหลายที่เลยครับกระโดดเข้าไปหาอนุทินกันแบบสุดฤทธิ์สุดเดชเพราะว่าใช้เงินล่อจนกระทั่งอนุทินหรือว่าเนวินเนี่ยได้ส.ส.ไปโอ้โหเกือบ200นะฮะซึ่งต้องบอกว่าอัศจรรย์มากๆเลยนะครับอัศจรรย์มากๆเลยการใช้เงินซื้อตัวบุคคลนี่มันเป็นแบบนี้นี่เองนะฮะนะครับทีนี้การออกมาครั้งนี้หลายคนถามเอ๊คุณทักษิณเขาจะเคลื่อนไหวทางการเมืองหรือเปล่านะครับเมื่อเช้าจับตามองเท่าที่ดูเนี่ยยังไม่ได้เคลื่อนไหวอะไรยังไม่ได้เคลื่อนไหวอะไรแต่ว่าด้วยพฤติกรรมคุณทักษิณแล้วเนี่ยดูน่าจะไม่วางมืออาจจะอยู่เบื้องหลังในการที่จะให้คำปรึกษานะครับตอนนี้ก็พยายามจะปั้นอาจารย์เชนนะครับให้มีผลงานนะอาจารย์เชนคนใส่แว่นนะคนที่เป็นอาจารย์นะครับก็รอดูต่อไปกันแล้วกันว่าจะเป็นอย่างไรในเรื่องนี้นะครับในส่วนของฝ่ายตรงข้ามนะตอนนี้นะฮะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของกลุ่มประชาธิปัตย์เองต่างๆก็ต้องบอกออกมาขยับตัวกันเยอะมากๆเลยครับนะฮะแต่ละคนก็ออกมาค่อนข้างที่จะใช้คำว่างุนหงิดได้ไหมงุนหงิดเนาะหลายคนนะฮะแต่ที่เจสังเกตดูนะคนที่มันงุนหงิดคือสนธิลิ้มทองกุลนะคุณผู้ฟังใช่ไหมว่ารอบนี้สนธิลิ้มทองกุลเฉยๆกับการที่คุณทักษิณออกจากคุกเออแต่กลายว่าคนที่เดือดเป็นเดือดเป็นร้อนก็คือจะเป็นกลุ่มของประชาธิปัตย์เดิมไม่ว่าจะเป็นชวนหลีกภัยอภิสิทธิ์นะฮะบุคคลเหล่านี้หรือว่าจะเป็นคนที่อยู่ฝั่งประชาธิปัตย์อะเดือดมากนะไปดูใน Facebook นะเจ๊ปองหลายคนนะฮะนะแต่ส่วนที่ลิ้มทองกุลจบจือแล้วไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกันแล้วเออนะฮะนี่คือสัญญาณอะไรยังไงแบบไหนไม่เข้าใจเรื่องนี้ยังตอบอะไรไม่ได้เพราะวันนี้แค่วันแรกอยู่นะครับเดี๋ยวรอติดตามต่อไปแล้วกันนะครับว่าจะเป็นอย่างไรในประเด็นนี้ตอนนี้เนี่ยคุณทักษิณก็ต้องอยู่ที่บ้านตัวเองนะครับเป็นเวลา4เดือนนะครับตามโทษพักที่เขาให้มีไว้แล้วก็พอจบ4เดือนนี้ปุ๊บคือเป็นอิสระแล้วเป็นอิสรภาพแล้วคือแบบไม่มีอะไรอีกแล้วคือจบจือแล้วนะครับไม่ต้องมาจองจำไม่ต้องมาตราหน้าว่าโกงไม่เข้าคุกอะไรอีกแล้วนะคือจบแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วดินดาล่ะฮะรู้สึกยินดีไม่เอ่ยดินดาตอนนี้เตรียมตัวแล้วนะเตรียมตัวจะชุมนุมแล้วนะตอนนี้เตรียมนกหวีดแล้วนะฮะดินดานี่ข่าวว่าเตรียมนกหวีดแล้วใช่ไหมฮะหุยทำไมเตรียมไวจังเลยฮะเตรียมนกหวีดแล้วเตรียมตีนตบแล้วเดี๋ยวจะไปชุมนุมไล่ทักษิณแล้วนะฮะดินดาใจเย็นๆยังไม่ถึงเวลายังไม่ถึงเวลาใจเย็นๆนะฮะเอาว่ากันไปว่ากันไปแค่นี้จบนะฮะไม่มีอะไรมากมายมีแค่นี้ฮะคืออิสรภาพนะฮะ
คุณฟังเชื่อไหมว่าจุดจบของคุณอนุทินและเนวินจะเหมือนเดียวกับคุณทักษิณนะฮะพออะไรรู้ไหมอยากรู้คือจะว่าอนาคตนะถ้าสมมติว่าคุณเนวินและอนุทินอายุเท่าๆคุณทักษิณนะฮะ60 70นะฮะมีโอกาสติดคุกเรื่องจริงเพราะอะไรเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะฮะขอจบเพลง1เพลงเกมชีวิตจริงนะฮะ

มชีวิตจริงที่ฉันต้องเจอนะครับเพลงนี้จากเบบี้บูนะครับที่ขอไว้ด้วยกันละกันทุกคนนะครับต่างมีเกมชีวิตเป็นของตัวเองจะจริงจะมากจะน้อยอย่างไรนะครับทักทายไอทิศด้วยกันละกันบอกว่าเปิดเทอมวันแรกเริ่มต้นสวยงามทำไมเลยพี่ไอทิศมีลูกอายุยุกี่ขวบแล้วครับนะคุณทักษิณมีกำไรอะไรกำไร EM พี่กำไร EM นะฮะไม่ใช่ EM ball นะครับนั้นเขาใส่คอหานส้วมนะฮะกำไรข้อเท้ากำไรข้อเท้าเนี่ยเขาจะเอาไว้เช็คพิกัดเฉยๆว่าคุณไปไหนอะไรเงี้ยฮะมันจะมีการชาร์จแบตเตอรี่ด้วยข้างในน่าจะมีซิมการ์ดโทรศัพท์ด้วยนะฮะมันจะเชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะเข้าไปยังในส่วนของปลายทางไม่ได้จะไม่แน่ใจนะว่ามันมีอะไรข้างในนะฮะแต่มันต้องมีการปล่อยสัญญาณออกมาโดยมากเขาจะใช้ซิมการ์ดมือถือนะใส่เข้าไปนะฮะ ATM นี่ก็มีซิมการ์ดมือถือนะฟังนะตู้ ATM นะข้างหลังมันมีซิมที่ใส่ซิมนะจะบอกให้ นะครับเดี๋ยวขอวิเคราะห์เรื่องกันเมืองอีกนิดนึงคุณฟังอย่าเพิ่งเบื่อกันนะฮะถ้าใครไม่ชอบก็ฟังมันผ่านไปจบๆนะแต่ว่าถ้าใครที่เขาสนใจเขาอาจจะสนใจก็เป็นได้นะครับนะครับก็อย่างนี้คุณฟังครับประเทศไทยของเราเนี่ยมันเป็นการปกครองในการปกครองที่แบ่งกันนะฮะระหว่างชนชั้นนำนะครับแล้วก็ประชาชนตอนนี้เราชัดเจนที่สุดก็คือพรรคที่เป็นอนุรักษนิยมก็คือพรรคสีน้ำเงินคือพรรคอนุทินเนวินอันนี้เขาชัดเจนอยู่แล้วนะว่าเขาจะเป็นพรรคอนุรักษนิยมซึ่งเขาฉลาดนะเขาฉลาดตรงที่ว่าเขาจะอยู่ข้างกษัตริย์เสมอเหมือนเอาบังอะเขาจะอยู่ข้างสถาบันกษัตริย์เฉยเพราะนั่นคือความปลอดภัยของพรรคสีน้ำเงินของคุณอนุทินและเนวินเขานะฮะส่วนพรรคที่อยู่ทางขวาทางซ้ายสุดซ้ายสุดนี่จะเป็นอนุทินเนวินซึ่งจะใช้บอกว่าฉันรักเจ้ารักสถาบันกษัตริย์เป็นตัวชูโรงนะครับส่วนคนที่อยู่ฝั่งอีกฝั่งหนึ่งซ้ายสุดนะฮะซ้ายสุดก็จะเป็นพรรคประชาชนพรรคส้มซึ่งพรรคนี้เขาจะไม่เอากษัตริย์ไม่เอาเจ้าอยู่แล้วเขาต้องการเปลี่ยนการปกครองให้เป็นระบอบประธานาธิบดีก็คืออย่างที่ดีเจเคยเล่าให้ฟังเนาะก็คือกษัตริย์มีแต่อาจจะลดบทบาทลงให้กลายเป็นสามัญชนคนธรรมดาและให้มีประธานาธิบดีอะไรเงี้ยเขาต้องการเปลี่ยนประเทศเป็นแบบนี้เพราะเนี่ยในเมื่อมันประเทศไทยมันมีพรรคการเมืองอยู่2พรรคส้มต้องการเปลี่ยนการปกครองใหม่นะฮะน้ำเงินต้องการรักษาสถาบันกษัตริย์เอาไว้นี่พูดตามตรงนะไม่ต้องอ้อมค้อมนะฮะมันก็เลยมีพรรคสีแดงพรรคคุณทักษิณนะก็เลยต้องอยู่ในสถานะตรงกลางนะอยู่ตรงกลางว่าคุณจะอยู่ฝั่งไหนฝั่งซ้ายหรือว่าฝั่งขวาฝั่งซ้ายก็ไปอยู่กับส้มฝั่งขวาก็ไปอยู่กับเนวินแต่เรื่องด้วยว่าคุณทักษิณเองนะเขาอยู่ในการเมืองจนกระทั่งเขาโดนมาทุกอย่างแล้วสิ่งที่ปลอดภัยที่สุดคือการอยู่ข้างฝั่งของสถาบันนะคือฝั่งของเนวินนะครับนี่คือสิ่งที่เขาจะปลอดภัยที่สุดแล้วคนถามว่าอ้าวแล้วนี่ประเทศจะเดินหน้าต่อยังไงนะจริงๆแล้วนะฟังฮะคุณทักษิณเองเนี่ยเขาเคยเป็นเหมือนพรรคส้มมาก่อนเมื่อประมาณ20ปีที่ผ่านมาละคุณทักษิณเองเคยโดนข้อกล่าวหาว่าต้องการล้มสถาบันกษัตริย์มาแล้วตั้งแต่เมื่อ20ปีที่แล้วนะครับคราวนี้หลายคนไม่ทราบใช่ไหมนะฮะคุณทักษิณเคยโดนตราหน้าว่าจะล้มกษัตริย์มาแล้วนะฮะตั้งแต่สมัยรัชกาลที่9รัชกาลของตั้งแต่ในหลวงรัชกาลที่9นะภูมิพลอดุลยเดชแล้วนะฮะคุณทักษิณโดนมาหมดแล้วว่าจะล้มเจ้านะฮะจะล้มกษัตริย์คือทุกสิ่งที่พรรคส้มทำปัจจุบันเนี่ยคือแดงทำมาหมดแล้วใช้คำนี้แล้วกันแล้วเมื่อวันหนึ่งเนี่ยที่แดงพยายามทำหลายเรื่องหลายราวที่ถูกตราหน้าว่าทำนะฮะทำไม่ทำเราไม่รู้นะฮะที่ถูกตราหน้าว่าจะล้มกษัตริย์ต่างๆมาถึงจุดหนึ่งนะครับพรรคสีแดงเองนะฮะก็รู้สึกว่าไม่ไหวละเพราะว่าคุณทักษิณซึ่งเป็นแกนนำเนี่ยเขาโดนคดีเยอะมากจนกระทั่งต้องหนีทั้งยึดทรัพย์นะฮะทั้งโดนทุกสิ่งทุกอย่างต้องหนีเปิดเปิงมาอยู่ดูไบนะครับทักษิณก็บอกว่าแก่แล้วเว้ยยอมแล้วจะยอมกลับไทยนะมันก็เลยเกิดพรรคสีส้มขึ้นมาที่จะมาสานต่อทีนี้พอทักษิณบอกว่าเขาจะกลับมาอยู่ไทยปั๊บเนี่ยสิ่งที่เขาจะปลอดภัยสุดคือยอมกลับไปอยู่กับกลุ่มอนุรักษนิยมเดิมก็คือไปอยู่กับกลุ่มเนวินซึ่งเนวินพวกนี้เขาฉลาดเขาจะอยู่กับฝั่งเจ้าเสมอเพราะว่าการอยู่ฝั่งเจ้าฝั่งกษัตริย์เขาจะรอดทุกคดีเข้าใจความหมายไหมนะฮะคุณทักษิณก็จำใจต้องมายอมอยู่ด้วยเพราะว่าถ้าสมมติว่าเขาดันมาอยู่กับส้มเนี่ยเขาก็จะถูกทำลายจนนาทีสุดท้ายเข้าใจความหมายใช่ไหมฮะอันนี้เจต้องการที่จะเล่าภาพรวมให้ฟังว่ามันคืออะไรสุดท้ายทักษิณก็ต้องไปรวมกับสีน้ำเงินเหมือนเดิมที่เราเห็นปัจจุบันนี้เพราะว่ามันคือความรอดมันคือความอยู่ปัจจุบันต่อไปก็เป็นหน้าที่ของพรรคส้มถ้าต้องการเปลี่ยนประเทศให้เป็นสิ่งที่คุณต้องการก็ไม่รู้จะทำยังไงก็แล้วแต่นะครับมันเป็นภารกิจของคุณต่อไปแล้วอะไรประมาณนี้นะฮะดีเจว่าสุดท้ายสุดมันก็ต้องประสานความร่วมมือกันนะฮะของทั้งสองฝ่ายทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวานะฮะอันไหนที่
จะลดลงได้ในเรื่องราวของสถาบันกษัตริย์ที่สูงไปก็ลงอันไหนที่ประชาชนพรรคส้มจะลดลงได้คือมันต้องมาอยู่ตรงกลางนะครับในความเหมาะสมนะฮะการจะไปล้มจะไปอะไรต่างมันทำไม่ได้อันนี้คืออันนี้หัวใจหลักมาเลยนะฮะที่พูดวันนี้คือพูดแบบเต็มๆเลยอันนี้เข้าใจความหมายเนาะนะครับไม่ต้องไปอ้อมค้อมแล้วพูดกันตามตรงเลยเพราะทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่ามันคืออะไรบ้างนะฮะนะฮะประมาณนี้นะฮะประมาณนี้นะฮะโอเคอ่ะจบเรื่องนี้นะฮะอันนี้พูดกันตามตรงไม่ต้องอ้อมคอมแล้วช่วงนี้นะครับเอาละครับตอนนี้4โมงเย็นกับอีก48นาทีนะครับ4โมงเย็น48นาทีนะครับเดินทางกันต่อไปในช่วงเวลาของเย็นนี้นะครับพี่เทศบอกว่าผมลูก3คนเลยครับหญิงใหญ่ม.4ชายกลางป.5หญิงเล็กอนุบาล3ครับโทษ3คนเหรอพี่เลี้ยงไหวมั้ยน่ะมาอีกสักหน่อย 2-3 เพลงแล้วกันนะจ๊ะช่วงท้ายรายการตรงนี้นะครับในช่วงท้ายรายการใกล้จะเข้าสู่ช่วงเวลาของ5โมงเย็นกันแล้วนะครับนะวันนี้ก็วิจารณ์เดือดเหมือนกันนะมาเจ้าสาวฉายไลใช่ไหมฮะเรื่องอาจารย์ไพศาลที่ลำพูนนะฮะเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาตำรวจก็บุกเข้าไปค้นในกุฏิว่าในสำนักนะฮะที่ป่าซางก็ปรากฏว่าไปเจอชุดนะครับเราไปเจอพวกเอกสารต่างๆที่น่าสนใจก็คุมตัวไปที่ป่าซางสภ.ป่าซางจังหวัดลำพูนนะครับนะฮะเรื่องการทำอนาจารแต่มันก็ไม่ถึงกับร้ายแรงขนาดนั้นนะฮะนะไม่ถึงขั้นแบบโอ้ต้องติดคุกติดตารางอะไรขนาดนั้นนะครับเนาะติดตามต่อไปแล้วกันนะครับ

คือเพลงที่มีชื่อว่าเจ้าสาวใช้ไลน์ครับงานจากอภิรมนะครับเย็นๆนะฮะโอ้นะพี่โอ้พี่ต้อมบอกว่าดีใจครับตอนนี้ที่บวกค้างสันกำแพงฝนตกหนักมากเลยตอนนี้นะขอฟังเสียงหน่อยมาดูสิฟังเสียงสิโอ้แต่ในเชียงใหม่ไม่ตกนะพี่ในเมืองบ่ตกเน้อเป็นลงทางปุ้นแต่ไปลงทางนั้นนะคะโอ้บ้านงามดีเนาะในบ้านใครนะครับอลังการยิ่งใหญ่โรงแรมเหรอโอ้ดูสิเสียงนี่ไม่ใช่เสียงทอดปลานะฮะกันนำซัมเมอร์เซลยังหนักทีเดียวนะฮะช่วงนี้ถ้าฝนมันจะมาเป็นจุดไปครับอย่างเชียงใหม่ตอนนี้ก็แค่ครึ้มเฉยๆนะฮะอ่ะตอนนี้ในหลายๆจังหวัดทั่วไทยก็มีฝนตกนะครับนะฮะทั่วสมมติจะเป็นโซนภาคเหนือนะครับแล้วก็ภาคกลางหลายจังหวัดเลยนะครับแล้วก็ภาคใต้โดยที่หนักทีเดียวภาคใต้เนี่ยมันจะเยอะทีเดียวนะครับเนาะโซนกรุงเทพมหานครไม่มีนะกรุงเทพมหานครไม่มีนะฮะพี่ตะกี้ใครขอเพลงกระสือมานะยังอยู่ไหมเอ่ยยังอยู่ไหมครับเพลงกระสือยังอยู่ไหมถ้าอยู่ส่งสติ๊กเกอร์มาหนึ่งครั้งพี่นัทหรือเปล่าพี่นัทสรรหานะฮะพี่นัทสรรหาเมื่อกี้ขอเพลงกระสือเข้ามา

0: เดี๋ยวจะมาดูนะฮะชาวมุสลิมเดือดรวมตัวกันแน่นซอยปั๊มนะฮะอันแน่นซอยปม LGBT ไลฟ์ล้อเรียนคัมภีร์อัลกุรอานมันคืออะไรเรามาดูข่าวหน่อยไหมนะกลายเป็นประเด็นดราม่าสนั่นโซเชียลนะครับเมื่อวันที่10ที่ผ่านมาที่ชาวมุสลิมจำนวนมากไปรวมตัวกันกินหมูกระทะนะฮะไปรวมตัวกันนะครับที่ซอยรามคำแหงนะฮะพี่โอ้ซอยรามคำแหงแล้วอ่ะ53หลังจากที่มีสาว2ชาวชาวมุสลิมนำอายัดอันกุรอานไปล้อเล่นกลางไลฟ์จนกลายเป็นหลายฝ่ายบอกว่าไม่เหมาะสมนะฮะสาวสองนะครับ LGBT คนต้นเรื่องมีประเด็นถกเถียงกันใน TikTok กับนักเผยแพร่ศาสนาอิสลามประเด็นสนทนาเริ่มต้นจากการแต่งกายในชุดฮิญาบของสาวสองเพราะฮิญาบเป็นเครื่องแต่งกายของสตรีเพศที่มีกรีนะฮะและมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมเป็นการทำลายภาพลักษณ์ของศาสนาแต่แล้วเรื่องราวบานปลายเมื่อทางกลุ่มสาว LGBT แสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมล้อเลียนผู้ตักเตือนจนบานปลายไปถึงขั้นหมิ่นอัลกุรอานและคลิปนี้ก็เผยแพร่อย่างรวดเร็วนะฮะชาวมุสลิมหลายคนมองว่าไม่เหมาะสมอย่างยิ่งเพราะว่าอัลกุรอานเป็นคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์สูงสุดไม่ควรนำมาสร้างคอนเทนต์จึงเรียกร้องให้เจ้าตัวออกมาชี้แจงนะครับเรียกร้ององค์การศาสนาออกมาตรวจสอบโดยเฉพาะคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนะฮะที่คนออกมาตักเตือนและชี้แจงจุดยืนต่อสังคมนะครับอะไรประมาณนี้นะฮะจนทั้งเวลาประมาณจนกระทั่งมีการนัดรวมตัวกันที่รามคำแหง53มีการไล่เหตุการณ์ทำให้คนที่ไม่พอใจนะฮะรวมตัวกันมากขึ้นเกิดการถกเถียงตะโกนจะท้าจะต่อยจะตีกันนะฮะนะครับขอเรียกร้องให้คู่กรณีรับผิดชอบคือโกนหัวนะฮะข้อเรียกร้องให้คู่กรณีรับผิดชอบคือโกนหัวนะครับแล้วก็มีการกล่าวขอโทษอะไรเงี้ยนะฮะเพื่อปฏิญาณตนแสดงความศรัทธาเข้ารับศาสนาอิสลามและโพสต์ขอโทษชาวมุสลิมทั่วประเทศผ่าน Facebook ส่วนตัวซึ่งหากคู่กรณียินยอมทำตามกฎทั้งหมดก็จะต้องก็คือต้องทำตามตรงนี้นะทั้งสองฝ่ายเจรจากันนาน3ชั่วโมงนะฮะโดยมีตำรวจนะฮะผู้กำกับการเป็นคนกลางในการเจรจาซึ่งคู่กรณียินยอมที่จะโกนหัวนะฮะโอ้โหแรงมากเลยทีเดียวนะฮะพี่โอว่าใกล้บ้านเลยครับอันนี้ก็เป็นข่าวเกี่ยวกับเรื่องราวของคู่กรณีนะฮะโอ้อันนี้ก็แรงอยู่ด้วยนะฮะไหนใครเป็นมุสลิมอิสลามบ้างยกมือหน่อยดิอันนี้ก็เป็นข่าวที่เกิดขึ้นนะครับก็คือสาว LGBT ล้อเลียนคัมภีร์ลงโซเชียลคนมุสลิมไม่พอใจสุดท้ายทะเลาะ กันมันนัดรวมตัวกันสุดท้ายต้องโกนหัวเพื่อจะยอมรับผิดโอ้โหนี่แรงอยู่นะแรงอยู่เด้อนะฮะว่ากันไปแล้วกันก็เป็นเรื่องราวของศาสนาเขาเนาะพาไปหากระสือดีกว่านะฮะเป็นมุสลิมต้องเจอกระสือนะฮะ
1: กระสือกลางวันมันเป็นยิง
0: โอ้โหเพลงอะไรเนี่ยฮะพี่เบิร์ดสรรหามันชอบหาเพลงแปลกๆไว้ที่จะเปิดเนาะตลอดเลยเนาะใครเกิดทันเพลงนี้บ้างมา

0: ผีกระสือนะผีกระสือก็มานะใครใครเชื่อเรื่องกระสือบ้างใครเชื่อเรื่องผีกระสือบ้างนะครับฟังแต่ดาจิมร้องนะ
1: กระสือกลางวันมันเป็นหญิงมีทุกสิ่งธรรมดาธรรมดา
0: พี่ผมว่าดีเจครับเปลี่ยนเพลงเลยเว้ยนะเปลี่ยนเพลงเร็วๆนะฮะคุณฟังเชื่อเรื่องผีไหมคุณฟังเชื่อเรื่องผีว่ามีจริงไหมนะครับคุณฟังฟังเชื่อไหมดิเจวินเป็นคนที่ไม่เชื่อเรื่องผีนะผีแบบว่าที่แบบเป็นไฟแว๊บๆเนี่ยโอ้มันปลอมนะแต่ว่าดิเจได้มีโอกาสได้ดูรายการที่เขาไปถ่ายทำที่บอกว่าก็ยังเหมือนเดิมที่ว่าแหละที่เขาไปถ่ายบ้านร้างเอื่นต่างๆที่เชื่อว่ามันเป็นคลิปจริงนะที่ไม่ใช่ปลอมคุณฟังเชื่อไหมว่ามันมีหลายคลิปที่พิสูจน์ไม่ได้มันมีแบบนี้ด้วยมีดวงไฟด้วยมีดวงไฟด้วยส่วนมากพวกดวงไฟเนี่ยนะครับถ้าเป็นดวงไฟสีฟ้าสีเขียวสีสว่างจะเจอในวัดจะเจอในวัดนะครับจะเจอในวัดเขาอาจมองอาจจะมองว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันหรือว่าเป็นวิญญาณพระอะไรก็ว่ากันไปเถอะนะฮะแต่ถ้าเป็นดวงไฟสีแดงสีส้มเนี่ยส่วนมากจะเจอในป่าหรือว่าในสุสานอะไรเงี้ยตอนแรกจะก็ไม่เชื่อนะฮะไม่เชื่อเลยแล้วทีนี้พอดูหลายๆคลิปวิดีโอแล้วก็หลายช่องที่เขาไปถ่ายในนั้นนะฮะซึ่งเขาก็ถ่ายเห็นเลยว่ามันมีคลิปหนึ่งของพี่เอ๋เชิญยิ้มฮะที่เขาไปถ่ายในสุสานแห่งหนึ่งนะฮะก็คือมีโทรศัพท์มือถือ iPhone 1เครื่องแล้วก็มีทีมงาน2คนไปกัน3คนนะฮะแล้วก็ยกกล้องก็ถ่ายนะฮะแล้วอีกคนชี้ข้างบนว่าเฮ้ยพี่ดวงไฟสีแดงอยู่บนต้นไม้นะฮะแล้วก็ยกกล้องขึ้นไปถ่ายนะฮะแล้วเขาก็ซูมมาไปก็เป็นดวงไฟสีแดงจริงๆและทีนี้ไอ้ดวงไฟสีแดงนะฮะมันก็ค่อยลอยห่างไปแล้วเขาวิ่งนะเขาวิ่งตามนะฮะแล้ววิ่งตามแล้วก็ไปถ่ายทีนี้มันลอยขึ้นแล้วก็หายไปเลยถ่ายต่อหน้ากล้องเลยนะแล้วก็ใช้ไฟฉายส่องไปคือไม่เห็นเลยสักอย่างเลยนะฮะก็มันก็อัศจรรย์ใจว่าเอ๊ะมันคืออะไรคือแบบหลายๆเรื่องมันเป็นเรื่องที่น่าคิดว่ามันมาจากไหนนะฮะคืออย่างช่องเอเชียนยิ้มเนี่ยเขาจะไม่ปลอมอยู่แล้วนะถึงแม้เขาจะเป็นคนตลกนะฮะแต่เขาไม่ปลอมเพราะว่าอะไรเห็นก็เห็นไม่เห็นก็ไม่เห็นมีหลายเรื่องนะฮะที่ดีเจไปไล่ดูเมื่อก่อนไม่เชื่อแต่ที่พอมาดูคลิปต่างๆเนี่ยมันน่าคิดนะฮะว่ามันคืออะไรจะเป็นโดรนก็ไม่ใช่บินหายไปไวจังเลยนะดวงไฟฉายหรอนะอะไรเงี้ยรวมถึงเรื่องนี้ด้วยนะฮะที่เขากะลาด้วยที่จังหวัดนครสวรรค์นะฮะที่เขาว่าเจอ UFO ดีเจว่าน่าจะเป็นผีวิญญาณมากกว่านะมันไม่น่าจะเป็น UFO หรอกนะถ้าเราเชื่อว่ามันมีจริงนะถ้าไม่เชื่อว่าคนเป็นคนทำนะครับก็คือประมาณนี้แล้วคุณฟังแล้วเชื่อไหมจนกว่าจะได้เห็นกับตาเนาะจนกว่าจะเห็นกับตาอ่ะว่ากันไปแล้วกันนี่ก็เป็นเรื่องราวของวิญญาณนะกระสือนะฮะตอนเด็กดิเจก็เห็นองค์พระธาตุนะครับพระบรมสารีริกธาตุที่เขาออกมาจากเจดีย์นะฮะที่เป็นดวงไฟสีใสๆอันนั้นเคยเห็นตอนเป็นเด็กอยู่นะฮะนั่นแหละที่เขาออกมาจากเจดีย์ฮะอันนั้นเคยเห็นอยู่กับตาเนื้อเลยเห็นกับตาเนื้อเลยนะฮะอัศจรรย์มากนะฮะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคุณฟังฮะจะเชื่อไม่เชื่อกันแล้วแต่

AI นะครับชื่อเพลงว่ากอดหน่อยได้ไหมนะครับอย่างนี้เลยนะตะกี้ว่าจะคุยเรื่องฟุตบอลโลกนะไหนใครเป็นใครชอบดูบอลบ้างเอ่ยใครชอบดูบอลโลกบ้างเอ่ยนะครับล่าสุดนี้มีข่าวออกมานะครับว่าทางรัฐบาลไทยนะครับเตรียมหารือที่จะซื้อลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดนะฟุตบอลโลก2026นะที่จะเกิดขึ้นในปีหน้านี้ปีต่อไปนี้นะครับคือตอนนี้มันมีการหารือเรื่องการซื้อลิขสิทธิ์จากสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาตินะครับหรือว่าฟีฟ่าเพื่อให้ทันตามกรอบระยะเวลาที่กระชั้นชิดนะครับเป็นเรื่องเร่งด่วนครับเนื่องจากว่าการแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งนี้จะเกิดขึ้นในวันที่11มิถุนายนถึง19กรกฎาคม69ทันไหมนะ69มันวันนี้ไม่ใช่เหรอ11เริ่มวันนี้แล้วไม่ใช่เหรอนะครับโดยมีการแข่งขันขึ้นที่อเมริกาแคนาดาและเม็กซิโกนะครับเนื่องจากว่ารัฐบาลมีนโยบายที่จะส่งเสริมให้คนไทยสามารถดูถ่ายทอดสดได้โดยไม่ต้องเสียสตางค์อะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่หลายคนก็ไปดูบอลแดงเดือดมาก่อนเนาะบอลเขาเรียกว่าบอลอะไรบอลลิเวอร์พูลแมนยูอะไรอย่างงี้ต่างๆนานานะฮะโดยตอนนี้เขากำลังมีการหารือกันแล้วก็จะถ่ายทอดสดทางทีวีช่องไหนหรือยังไงเพราะมันต้องเอาสตางค์ซื้อกันไม่ใช่อยู่ดีจะดึงภาพมาออกได้นะฮะไม่ใช่ลิงก์เถื่อนนะฮะจะได้ดูผ่านทีวีช่อง379ฮะได้ปกติไทยรัฐอะไรเงี้ยถ่ายทอดสดได้นะฮะเดี๋ยวเราติดตามแล้วกันว่าจะเป็นยังไงสมัยก่อนตอนที่เราไม่มีโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยคนจะรอดูกันซีเกมเอเชียนเกมเนาะฟุตบอลโลกรอดูว่าเป็นเกมกีฬาแห่งมวลมนุษยชาติใช่ไหมครับเพราะสมัยก่อนไม่มีคอนเทนต์ไม่มีละครแนวตั้งอะไม่มีละครแนวตั้งต่างๆที่ต้องมานั่งดูทั้งวันทั้งคืนอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมท่านคนก็เลยต้องรอดูรายการลักษณะแบบนี้เพราะมันตื่นเต้นแล้วก็เป็นการเชียร์ทีมของแต่ละประเทศโดยเฉพาะถ้าเป็นทีมไทยแข่งเนาะในเอเชียนเกมอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ปัจจุบันพอคอนเทนต์มันเยอะขึ้นคนนี้ชอบละครแนวตั้งคนนี้ชอบดูขายของช่วงนี้ขายของดีเจชอบดูเรื่องผีเงี้ยมันก็ไปตามที่ตังทางของตัวเองมันก็เลยไม่เป็นสเปซสปะอะไรอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าเขาจะซื้อกระสินมาได้หรือไม่นะครับเนาะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของฟุตบอลนะครับที่จะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้นั่นเองครับบอลโลกนะข่าวอะไรอีกไหมดูก่อนสรุปข่าวยามเย็นกันสักหน่อยแล้วกันนะฮะโอ้รวบ9ผู้ต้องหานะครับลักลอบซื้อขายซากสัตว์ป่าฟังฮะมีทั้งงาช้างนะฮะมีทั้งเขี้ยวพยูนนะฮะที่ของกลางมูลค่ากว่า10ล้านบาททีเดียวโอ้โหมีงาช้างเยอะเลยนะฮะเขาขโมยมานะฮะอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยตรงนี้นะครับที่อุทัยธานีนะเหตุการณ์เกิดขึ้นที่นี่นะครับนะมีข่าวอะไรอีกตอนนี้นะฮะ

บุกจับจังหวัดชัยภูมิจับพระ6รูปนะครับตรวจฉี่ม่วงไป4ค้นกุฏิเจอยาบ้าพร้อมอุปกรณ์นะครับเรื่องพระเรื่องเจ้าเนี่ยก็เยอะเหมือนกันนะครับเนาะส่วนวันนี้ข่าวอาจารย์ไพศาลเองก็เงียบไปนะครับที่ลำพูนนะครับแต่เขาก็คงจะอยู่ในช่วงการคุยกันอยู่ว่าจะเอายังไงต่อไปนะครับเนาะอ่ะก็ประมาณนี้แล้วกันไม่มีอะไรมากมายก็ประมาณนี้สมมตินี้จะส่วนมากจะเป็นเรื่องราวของการเมืองก็ส่วนใหญ่นะฮะที่เกิดขึ้นนะครับนะพี่ต้าว่าเชียร์โปรตุเกสครับเชียร์โปรตุเกสหรอเชียร์โปรตุเกสอะไรคุณฟังนะเชียร์อะไรเชียร์อะไรงั้นขอหนึ่งเพลงเดี๋ยวมาช่วงท้ายรายการกันนะครับเพลงนี้ฝ่ายต้าอ่ะต้าเชียร์โปรตุเกสนะฮะโปรตุเกส

นี่คือเพลงที่มีชื่อว่าดวงดาวแห่งรักนะครับเพลงจากด็อกเตอร์ฟูนะครับนะเมื่อวานที่เชียงใหม่มีการออดิชั่น The Voice ด้วยนะครับพี่ต้าครับพี่ต้าไปออดิชั่น The Voice ไหมที่เซ็นทรัลแอร์พอร์ตพลาซ่าเชียงใหม่วันเสาร์สิเนาะใน Facebook แชร์กันเยอะทีเดียวอยู่ดีก็เด้งขึ้นมาเต็มเลยทีเดียวนะครับก็เป็นการออดิชั่นในรอบต่างจังหวัดนะฮะใครจะเป็นศิลปิน The Voice คนใหม่นะฮะซึ่ง The Voice ก็สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการโดย True นี่แหละนะครับเป็นสปอนเซอร์หลักเลยทั้ง AF นะฮะทั้ง The Voice นะก็เป็นของ True นี่แหละนะที่เป็นผู้จัดหลักๆเลยอย่างเป็นทางการนะฮะแล้วก็จะฉายทางช่อง True ด้วยนะช่อง True For You ด้วยนะครับทางทีวีนะฮะก็รอติดตามแล้วกันทั้ง2รายการนะครับรายการ Reality AF นะแล้วก็ The Voice นั่นเองครับก็มีหลายๆคนที่ได้มาจาก The Voice จริงๆนะ The Voice ต้นฉบับจริงๆก็เป็นของฝรั่งนะเข้ามาขายลิขสิทธิ์ให้ประเทศไทยแล้วก็ทาง True ก็ซื้อมาก็มาทำเป็น The Voice เก้าอี้แดงๆฮะร้องเพลงแล้วกดปุ่มปั้งแล้วก็เก้าอี้หมุนออกมาฝรั่งก็ทำมาก่อนไทยก็เราก็ไปไม่ใช่ไปเรียนแบบนะเราไปซื้อลิขสิทธิ์มานะฮะฝรั่งเขาเอาลิขสิทธิ์ไปกันเธอสนใจไหมรายการเราเป็นแบบนี้นะเราให้ร้องเพลงแล้วกดปุ่มนะคนถกใจคนนี้กดปุ่มอะไรเงี้ยทางไทยสนใจซื้อ True สนใจซื้อก็เลยซื้อลิขสิทธิ์มาแล้วเอามาทำฝรั่งก็มาจัดแจงนะทำชงทำฉากทำเก้าอี้เวลาซื้อลิขสิทธิ์รายการมานะคุณฟังฮะฝรั่งเขาจะมาทำให้เลยนะเขาจะมาทำฉากทำเวทีทำไฟอะไรให้หมดเลยเพราะเขาต้องการให้รูปแบบเวทีมันเหมือนของฝรั่งมากที่สุดเพราะเวลาเราไปเห็น The Voice ต่างประเทศอย่าไปบอกว่าก๊อปคนไทยนะเขาขายลิขสิทธิ์ให้จะเป็นของเวียดนามจะเป็นของสิงคโปร์ก็มีเหมือนกันเพราะว่าเขาไปขายลิขสิทธิ์ให้ประเทศเหล่านั้นด้วย The Voice มาเลย์สมมติเนาะ The Voice สิงคโปร์อะไรเงี้ยมีเหมือนกันไม่ใช่เรียนแบบเขาแต่มันคือการซื้อรูปแบบรายการไปออกอากาศเหมือนรายการชิงน้อยชิงล้านนะก็มีในประเทศเขมรเหมือนกันมีในเวียดนามพอเขาซื้อรูปแบบรายการของคุณปัญญาไปออกที่โน่นก็มีคุณปัญญา2ใส่แว่นด้วยนะฮะแล้วมีแก๊งชัชช่าเหมือนกันอะไรเงี้ยคือทุกอย่างจะก๊อปไปหมดเลยอะไรอย่างงี้นะฮะนะครับพิต้าสมัคร The Voice หรือว่าคนละต้าแซวเฉยๆไม่มีครับพิต้าไม่ได้ไปหรอกลุงแป๊บอกว่าดีเจครับมานะฮะกำลังหาจับแมงมันอยู่ครับดีเจนี่ส่งภาพมากำลังจับแมงมันอยู่นะฮะนี่ส่งภาพมาให้ดูนะฮะโอ้ได้มาหลายตัวแล้วนี่นะฮะลุงแป๊บกินได้หรอหน้าตาน่าจะกินไม่ได้นะ พอแล้วพอแล้วเดี๋ยวลารายการก่อนเดี๋ยวพักเสียงก่อนนะครับเดี๋ยวแค่นี้ก่อนตอนนี้ 5:30 นแล้วนะครับเนาะขอบคุณ True Lit Hack นะฮะขอบคุณร้านยำปูม้าจัดยอดเชียงใหม่นะครับแล้วก็ร้านข้าวต้มบัตรเดียวของเจ๊เยาด้วยละกันที่ให้การดูแลกันนะครับอย่าลืมไปอุดหนุนเจ๊เยาด้วยนะทั้ง2สาขานะครับสาขาแยกหลุยส์กำแพงเชียงใหม่แล้วก็สาขาที่หลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้านะครับในโครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คนะครับใกล้สาขาไหนก็แวะเวียนไปใช้บริการกันได้กันละกันครับคุณผู้ฟังนะฮะแล้วเจอกันใหม่จ้าเย็นนี้ล่ำลาไปก่อนนะครับฟังเพลงต่อจากยาวๆเลยกันละ

ขอบคุณทุกความเห็นที่ส่งผ่าน Facebook Fanpage 975 BP Radio BP Radio Online Thailand เพลงเพราะไม่มีลิมิต Music Station

าขอเพลงกับ BPFM แชทคุยกันได้ที่ Facebook พิมพ์ค้นหา975 BP Radio ที่นี่ BP Radio Online Thailand ติดตามขอทุกเพลงเพราะได้ที่ Facebook Fanpage 975 BP Radio ฟังได้ทุกที่ฟังได้ทุกเวลาทั้ง Android และ iOS โหลดแอปพลิเคชันไทย Radio วิทยุประเทศไทยเปิดแอปแล้วเลื่อนค้นหา BP Radio HD Thanks for listening to BP Radio Online Thailand

ราะเรารู้ว่าคุณชอบฟังเพลงเพราะอย่างต่อเนื่องเพราะเรารู้ว่าคุณก็ชอบฟังเพลงแบบสบายๆร่วมขอเพลงได้กับเราที่นี่หลังไมค์หรือ SMS ได้ที่084-045-6862 084-045-6862

คุณกำลังฟัง BP Radio คุณกำลังฟังช่องเพลงเพราะต่อเนื่องที่มากที่สุด24ชั่วโมง BP Radio Thailand คุณกำลังฟัง BP Radio Online Thailand ที่นี่ BP Radio Online Thailand ติดตามขอทุกเพลงเพราะได้ที่ Facebook Fanpage 975 BP Radio

วัสดีครับทักทายกันช่วงเวลาของ3ทุ่มนะครับกับดีเจวินภาคค่ำคืนนะครับสวัสดีวันที่11ครับวันนี้วันจันทร์ที่11นะครับเดือนพฤษภาคม2569วันนี้เป็นวันจันทร์นะครับเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่นะมาร์คคุงวันนี้หลายที่มีการเปิดเทอมแล้วนะครับโรงเรียนหลายพื้นที่เนี่ยก็เขาเรียกว่ามีการนะมีการเปิดเทอมเนาะมีการเปิดเทอมก็ทำให้การจราจรนะก็เขาเรียกว่ามีความคึกคักขึ้นนะครับในหลายพื้นที่ทีเดียวนะฮะทั่วประเทศไทยกันเลยทีเดียวที่มีความคึกคักด้านของการเดินทางสัญจรนะครับอย่างไรแล้วนะฮะก็เนาะได้เวลาที่จะกลับมาคึกคักแล้วก็กลับเข้าสู่หน้าฝนแล้วนะฮะ15นี้กรมอุตุบอกว่าประเทศไทยทุกพื้นที่ทั่วไทยจะเข้าสู่หน้าฝนอย่างเป็นทางการวันนี้เป็นอย่างไรบ้างครับแต่ละจังหวัดมีฝนฟ้าตกหรือเปล่าที่เชียงใหม่ก็ลงมานะลงมานิดนึงช่วงค่ำเมื่อกี้ก็เย็นสบายเย็นสบายอยู่นะฮะแล้วก็หลายๆที่ก็น่าจะเหมือนกันนะครับทักทายทางบนทริกด้วย FM 90 MHz KSN Radio นะครับทักทายทางออนไลน์ทุกพื้นที่เลยพี่มิกมาหรือยังสวัสดีครับดีเจวินครับขอเพลงยิ่งมืดยิ่งเห็นดาวของดิวนะฮะอยู่เมื่อถ้าอยู่ส่งสติ๊กเกอร์มา1ครั้งนะครับสวัสดีพี่บอยบองเฟิร์สด้วยนะฮะพี่เฟิร์สทักทายพี่เฟิร์สยามบ่ายยามบ่ายวะยามค่ำคืนนะครับมาทักทายกันช่วงเวลาค่ำคืนนี้มาร์คคุงมาแล้วนะครับมาร์คคุงนะครับออยดื้อมาหาฟังเพลงนะฮะมาเดี๋ยวระหว่างรอคุณฟัง YouTube เข้ามานะครับทางออนไลน์นี่ฟังกันอยู่เยอะเลยลงมาเซฮาอยากฟังเพลงไหนก็ฝากมา

และจะไปกับเพลงที่ฝ่ายฟังด้วยเย็นๆสบายๆนะครับมาถึงแล้วทักทายกันได้นะครับจอมยุทธนะครับเน่งกึบนะครับมาเสียหายกันช่วงเวลาค่ำคืนนี้เลยนะครับใครมาถึงแล้วมาฟังเพลงกันได้พี่เฟิร์สหรือว่าดีเจวินครับขอเพลงของเจี๊ยบวัฒนาหน่อยสิเธอเห็นทองฟ้านั้นไหมโอ้โหให้กับสาวเอ็นจอยบางประกงด้วยบางประกงน้ำลงขึ้นๆลงๆใช่ไหมเดี๋ยวเปิดให้ฟังแล้วกันนะครับทักทายพี่รันด้วยพี่รันยังไม่หลับเหรอพี่รันตาพี่รันอยู่ลำปางใช่ไหมเกิดมาเพื่อเธอนะครับของพี่ทัศน์หรือเปล่าเนาะรองเท้าแตะไม่ใช่เตะรองเท้าตะแลบแป๊บนะฮะรองเท้าแตะนะเป็นเพลงเก่านะฮะเดี๋ยวหาให้ฟังแล้วกันนะฮะเกิดมาเพื่อเธอนะครับเนาะส่งเพลงมาอยากฟังเพลงอะไรก็ส่งเข้ามาเดี๋ยวจัดให้นะครับเนาะเอาสวัสดีพี่สุนทรด้วยโอ้โหอยู่กันหลายคนทีเดียวนะครับทักทายทีมงานด้วยอยู่กันหลายคนทีเดียวนะครับมีใครบ้างเอ่ยฮะพี่สุนทรนะฮะสามหนุ่มกำลังนั่งดื่มกันอยู่นะฮะวันนี้มีเครื่องดื่มตราช้างเครื่องดื่มตราสิงนะฮะก็ดื่มตราช้างก็ดื่มตราสิงกำลังดื่มมันอยู่นะฮะฝากทักทายทีมงานได้ละกันที่กำลังนั่งกันอยู่นะฮะหลายคนกำลังนั่งฟังเพลงกันอยู่ใช่ไหมครับมาเลยหนุ่มสุรินนะครับน้องหน่อยใช่ไหมฮะหนุ่มสุรินกับน้องหน่อยเพลงอะไรดีหนึ่งเพลงเอาเพลงอะไรดีบอกมาเดี๋ยวจะเปิดให้ฟังและกันในคืนนี้ส่งเพลงมาเลยนะครับเป็นรายการสดสามารถขอเพลงได้เลยนะฮะเราฟังพร้อมกันทั่วประเทศเลยแล้วก็ต่างประเทศด้วยนะครับสวัสดีพี่สุเมฆด้วยกันนะฮะสวัสดีครับพี่ดีเจวินขอเพลง40ดิกรีหน่อยครับอ๋อก้องห้วยไล่นะฮะเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะฮะน้องก้องน้องหลงน้องสุนทรครับสามหนุ่มนะฮะใครหน้าตาดีสุดฮะน้องสุนทรหน้าตาดีสุดนะฮะน้องก้องนะฮะน้องหลงนะน้องสุนทรนะฮะทักทายสามหนุ่มนะครับมาทาง YouTube มาก็ยังเอ่ยมาแล้วใช่ไหมมา YouTube มาสวัสดีพี่จุ๋มนะฮะบอกว่าสวัสดีครับดีเจวินขอเพลงหน่อยคืนนี้เข้ากะกลางคืนครับที่ระยองนะฮะคืนนี้ทำงานไปด้วยฟังเพลงไปด้วยขอเพลงเดือนอะไรอะเดือน9เช้า11แหละฮะอยู่ที่คลังน้ำมันนะฮะน้ำมันเบนซินนะฮะโอ้นี่เห็นไหมภาพชัดเจนเลยนะฮะปฏิบัติหน้าที่อยู่ก็ทักทายกันได้นะอยู่ที่ภาคตะวันออกเนาะคลังน้ำมันนะครับเดี๋ยวไล่อ่านข้อความแป๊บนึงนะฮะสวัสดีพี่โอมานจากแม่กุ้งหลวงนะฮะเชียงใหม่ด้วยกันนะฮะแม่กุ้งน้อยเนี่ยจะชอบจำสลับกันพี่โอมานสรุปแม่กุ้งน้อยใช่ไหมนะครับเป็น3หนุ่ม D2B นะพี่สุนทรเนาะแดนบิ๊กบีมนะครับแดนบิ๊กบีมสวัสดีพี่เกมนะครับขอเพลงไม่มีอะไรจริงๆของเบบี้บูหน่อยครับให้กับอาร์มนะฮะอาร์มรถเกี่ยวบัวลอยทวีโชคครับแล้วก็ทีมงานให้แล้วก็สหายเสรีชนคนวังทองแล้วก็ให้กับน้องภูซอย3ปอนะฮะจากพี่เกมหมู่4กลางซอยนะครับเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะฮะไม่มีอะไรจริงๆนะครับสวัสดีพี่อมูเล็ตแม็กนะครับสวัสดีครับพี่ดีเจขอเพลงรางวัลปลอบใจของลาบานูนได้ครับได้เลยมาอยากฟังเพลงอะไรก็ส่งมาวันนี้มาคงส่ง SMS มาแล้วใช่ไหมมาคงบอกว่าดีจุนครับขอเพลงพื้นที่ปลอดภัยของเอฟวงฟินที่ร้องกับแอลกอฮอล์และพี่ปุ้ยเนาะแล้วก็เพลงเธอคือเซฟโซนของวงฟานตินเข้ามาด้วยนะฮะเดี๋ยวเปิดให้ฟังอะไรกันโอ้วันนี้มากันเยอะทีเดียวนะฮะมากันเยอะเลยมากันเยอะก็ฟังเพลงกันเยอะในช่วงนี้กันละกันนะฮะพี่วินครับอยากให้อ่านข้อความเรื่องชาวจีนกับอาวุธสงครามเหตุเกิดที่กระได้ๆเดี๋ยวอ่านข่าวเรื่องนี้ให้ฟังแล้วกันนะที่ภาคตะวันออกนะฮะที่เขาจับคนจีนที่เจออาวุธสงครามนะทักทายตาฟานด้วยละกันตาฟานคิดถึงแฟนเก่ามาแล้วนะฮะเสียหายด้วยนะหัวเรือประเทศไทย โอ้ยตาฟานนี่นะนะฮะเรื่องนี้เดี๋ยวค่อยเล่ากันนะฮะเรื่องการเมืองนะฮะลงมาเซฮายกันช่วงนี้กันละกันนะครับในช่วงเวลาค่ำคืนนะจ๊ะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังตาฟานเรื่องนี้ที่มาที่ไปเป็นไรตาฟานทันยุคสมัยที่เขารุ่งเรืองมาก่อนไหมนักการเมืองคนนี้นะฮะทันไหมหรือไม่ทันน่าจะเกิดไม่ทันเนาะน่าจะอาจเกิดรุ่นเดียวกับมาร์คคุงป่ะ240กลางๆใช่ไหมตาฟานน่าจะประมาณนั้นจะเกิดไม่ทันนะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะฮะนะครับดึกๆก่อนนะครับมาเดี๋ยวไล่ตั้งเพลงวันนี้คุณฟังส่งมากันเยอะเลยทีเดียวนะครับนะ

เย็นฟังสบายๆนะครับชื่อเพลงว่าเธอเห็นท้องฟ้านั้นใหม่นะครับพอดีว่าพี่เฟิร์นบอกว่าเพลงนี้คนที่คุยด้วยนะชอบมองท้องฟ้าช่วงนี้โลกกำลังเป็นสีชมพูแล้วแหมอิจฉานะช่วงนี้คนที่กำลังคุยด้วยเนี่ยมาชอบมองฟ้าไงก็เลยขอเพลงนี้ให้นะครับทักทายทางแชท PM อรัญวาสีด้วยกันละกันครับมาเรียบร้อยแล้ว PM อรัญวาสีมาแล้วนี่พี่เอ็มอยู่ไหนอยู่บ้านเหรอเย็นสบายเนาะมาอยากฟังเพลงไหนก็ส่งมานะครับหรือว่าจะทักทายกันหน้าใหม่ก็ได้เดี๋ยวจะได้เปิดให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันในคืนนี้นะฮะกับวันสบายๆนะฮะวันนี้วันที่11นะครับพรุ่งนี้12เนาะแล้วก็รู้สึกว่า13จะเป็นวันหยุดอีกรอบนึง13นี่เป็นวันหยุดอีกรอบนึงเป็นวันพืชมงคล13ที่ถึงนี้เป็นวันพืชมงคลนะครับหลายคนก็คงจะได้หยุดอีกรอบนึงทักทายทนายหนุ่มด้วยกันฮะทนายหนุ่มครับช่วงนี้รู้สึกว่าจะเก็บเนื้อเก็บตัวนะฮะวันนี้ข่าวพี่หนุ่มนี่โอ้ยมันพี่หนุ่มมันน่าจะออกวันก่อนเนาะเดี๋ยวนี้โดนข่าวกลบทุกเรื่องเลยนะเออนะวันนี้พี่แอมอยู่บ้านแล้วใช่ไหมฮะอยากฟังเพลงไหนก็ส่งมานะฮะเดี๋ยวขอเปิดหนึ่งเพลงก่อนเดี๋ยวมาเปิดสายหน้าไมค์กันใครอยากขอเพลงหรือหน้าไมค์ก็ทักทายมา

ชื่อเพลงที่มีชื่อว่ารางวัลปลอบใจครับเพลงจากลาบานูนนะครับที่ขอไว้จากคุณผู้ฟังด้วยนะครับมาพี่สุนทรบอกว่าพี่วินอย่าลืมเพลงหนุ่มสุรินทร์นะครับฮะเพลงหนุ่มสุรินทร์เหรอฮะเพลงอะไรหนุ่มสุรินทร์เพลงใครร้องครับเดี๋ยวขอเสิร์ชหาก่อนนะเพลงใครนะเพลงหนุ่มสุรินทร์หนุ่มสุรินทร์ต้องกินสุรานะครับยิ่งยงยอดบัวงามหนุ่มสุรินทร์รักษาสุราษฎร์ใช่ไหมไม่ใช่สิเพลงของบิ๊กสุรินทร์สิบิ๊กสุรินทร์แล้วก็อ้อไพรัตหรือเปล่าเนาะเดี๋ยวจุนขอเปิดตัวอย่างนะฮะสักหน่อยใช่เพลงนี้ไหมถ้าใช่เดี๋ยวเปิดให้ฟังนะครับเพลงที่ขอมาอันนี้หรอฮะใช่ไหมใช่หรือไม่ฮะ

0: โอ้โหหนุ่มสุรินทร์ไหนคะอยู่สุรินทร์บ้างเอ่ยเขาว่าคนสุรินทร์ต้องกินสุรานะครับอันนี้ก็สนุกดีเหมือนกันนะอ่ะได้ฟิลเหมือนกันถูกใจยายทองนะจ๊ะยายทองบ้านเขื่อนอุดมทักทายนะครับอันนี้ฝากให้กับทีมงานนะครับบองเสลียงบองสลังเนียงนะฮะบองสลังเนียงนะฮะมาทักทายกันช่วงนี้ก็แล้วกันนะครับมาเดี๋ยวใครจะหน้าใหม่ก็ทักทายกันนะอันนี้ขอไว้จากในส่วนของทีมงานพี่สุนทรนะครับ3หนุ่มนะฮะกำลังนั่งชิลกันอยู่นะฮะพี่ก้องนะครับพี่หลงแล้วก็พี่สุนทรนะครับนี่กำลังฟินเลยเดี๋ยวดูทำหน้าท่ากำลังแดงเดี๋ยวสงสัยกำลังดื่มเครื่องดื่มกันเพลินเดี๋ยวกับสุรินทร์บ้างไหมครับพี่หนุ่มนะฮะมาแล้วนะฮะมาน้องก้องสุรินทร์ใช่ไหมฮะคนสุรินทร์ต้องกินสุรานะฮะพี่เอ็มรันวาสีวันนี้ขอเพลงมาแล้วนะฮะบอกว่าวันนี้ขอเพลงหน่อยขอเพลงใจเจ้าเอ๋ยของมาเบลเข้ามาด้วยนะฮะจอจออใจเจ้าเอ๋ยของมาเบลเข้ามาได้เลยเดี๋ยวเปิดให้ฟังกันนะฮะมา0840456862ครับใครอยากฟังเพลงอะไรก็ฝากมาเดี๋ยวจะทยอยเปิดเพลงพร้อมนะฮะส่งให้คุณผู้ฟังเนี่ยได้รับฟังกันในค่ำคืนนี้เลยนะครับมาเลยวันนี้พี่สุนทรส่งภาพเครื่องดื่มตราสิงห์แล้วก็เครื่องดื่มตราช้างมาวันนี้พี่อะไรนะที่ชอบส่งเหล้าเอสโก้มาน่าจะไม่มาเพราะว่าน่าจะไม่ดื่มเพราะวันนี้เป็นวันจันทร์อังคารวันทำงานอยู่นะงั้นขอเปิดเพลงต่อเดี๋ยวค่อยมาเมาส์กันต่อเนาะนะครับมาที่เพลงของเบบี้บูครับที่ขอเมื่อสักครู่นี้เดี๋ยวใครจะหน้าไมค์ก็โทรมาได้เลยนะฮะมีไม่เอ่ยถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวจะได้เปิดเพลงให้แล้วก็เล่าข่าวต่างๆให้ฟังกันไปนะครับนะไม่มีอะไรจริงๆของเบบี้บูครับอยากฟังก็เปิดให้มาทักทายทางบุญทริกด้วยนะครับแฟนรายการจากอำเภอบุญทริกเดชอุดมนาจรวยใน FC ประจำมันฟังกันอยู่เยอะทีเดียวนะครับฟังกันอยู่แน่นๆทีเดียวนะทางบุญทริกนะฮะใครเป็นคนนอนดึกเนี่ยลงมาทักทายกันได้เลยมาเลยนะฮะก่อนแป๊บนึงก่อนจะเปิดเพลงนี้มีสายเข้ามาพอดีขอรับสายก่อนเนาะสายเข้ามาพอดีเลยนะจ๊ะมาเลยรับสายหน้าไมค์รับสายหน้าไมค์สวัสดีครับฮัลโหล
1: สวัสดีเจ้าทีเควินจ้า
0: สวัสดีเจ้าขอเพลงอะไรจ๊ะ
1: ไม่อยากเป็นเสือแล้วไม่อาจเปลี่ยนใจค่ะ
0: ไม่อาจเป็นเสือไม่อาจเปลี่ยนใจ เป็นไงบ้างฝนตกไหมแม่สาย
1: เพิ่งหยุดไปนี่เองค่ะ
0: อ๋อเย็นหนาวไหม
1: มะนาวใช่ไหมยูน
0: มะนาวอีกเนาะนะทำไมเสียงเศร้าจังเลยครับ
1: กินยาย
0: าอย่างไรยาโรงพยาบาลกะ
1: โรคซึมเศร้า
0: โรงพยาบาลอย่างโรงพยาบาลสวนปงกะ
1: สวนปงนะ
0: แล้วต้องมาเอาที่เชียงใหม่ก่อนขึ้นมาจัง
1: เอ๊ะเอาที่ประชานุเคราะห์โรงพยาบาลเชียงใหม
0: ่อ๋อไปเอาที่ฮันไดอีกเนาะนะฮะ
1: เจ้า
0: อ๋อโอเคเดี๋ยวเปิดให้ฟังเนาะนะฮะ
1: ขอบคุณครับ
0: ขอบคุณครับนาตี้จ้ะทักทายมาอย่าโรงพยาบาลประชานุเคราะห์นะเป็นคนซื่อเป็นคนตรงนะจ๊ะเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะครับยายน้ำอินดี้บ้านนาสวัสดีขอเพลงกำลังใจที่เธอไม่รู้ของเสถียรทำมือเข้ามาด้วยนะครับพี่หนุ่มว่าเบื่อหน้าไมค์แล้วครับดีเจวันนี้นี่สรุปแล้วตอนนี้พี่ทนายหนุ่มนี่ถอนตัวจากการเป็นทนายอาจารย์ไพศาลแล้วนะฮะจำเรื่องราวของอาจารย์ดังที่ลำพูนได้ไหมที่ไปนั่นน่ะที่ไปอมนั่นน่ะทนายหนุ่มตอนแรกเป็นทนายให้กับอาจารย์ไพศาลได้ประมาณสัก 3-4-5 วันนะฮะตอนนี้ถอนตัวแล้วนะครับตอนนี้ไม่ได้เป็นทนายให้แล้วนะตอนนี้เป็นอิสระแล้วนะครับนะทนายหน้าเท่านะฮะกินยาสวนปรุงเหมือนดีเจเลยทนายหนุ่มกินยาสวนปรุงยังบอกพี่เสกอย่าไปเล่าดังเป็นโรคซึมเศร้าอยู่นะฮะซึมเล่าดินะฮะสะอื้นอวยพรทักทายสะอื้นอวยพรได้กันละกันนะครับ

0: าล้วครับนี่คือเพลงของ Baby Boo ครับเพลงที่มีชื่อว่าไม่มีอะไรจริงๆนะครับขอมาก็เปิดให้ฟังด้วยกันละกันนะครับนะฮะในช่วงเวลานี้นะครับในช่วงเวลาของภาค4ทุ่มมาใครจะโทรศัพท์มาหน้าไมค์ก็ทักทายกันได้พี่มิ้งวอดีเจครับเพลงเปิดไปหรือยังเอ่ยยังพอดีผมลืมฟังอีกว่ะมายังครับยังมาฮะนะครับเดี๋ยวขอรีบขอไล่ตั้งเพลงกันก่อนเข้ามากันหลายเพลงมาเดี๋ยวเรามาทักทายสายหน้าไมค์กันดีกว่านะครับสวัสดีพี่ดีด้วยกันละกันขอเพลงชายคนหนึ่งของปีเตอร์คอฟเดอร์เรนโดเข้ามาด้วยโอ้มีสายเข้ามารับสายคนดังดีกว่ามีสายเข้ามาพอดีเลยขอรับสายหน้าไมค์น้องช่วงนี้น้องพักเพลงฮัลโหลสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับดีเจทัน
0: สวัสดีครับดีเจทันดีเจวินปรบมือต้อนรับพี่ทนายหนุ่มนะครับคุณผู้ฟังโอ้โห
1: รู้จักไหมเขาจะรู้จักไหมเนี่ย
0: คุณผู้ฟังฮะนี่คือทนายหนุ่มหรือว่าทนายอะไรนะสถาพรที่หนุ่มสถาพรนะฮะที่เคยเป็นใช้คำว่าเคยทำงานให้เนาะถ้าเขาเรียกว่าอาจารย์ชื่อดังของลำพูนที่เป็นกระแสดราม่าใช่ไหม
1: ครับ
0: ได้ทำได้กี่วันอะสรุปแล้วว
1: ันที่10ครับ
0: อ๋อก็หลายวันอยู่เหมือนกันถาม
1: ว่าวันถึงวัน
0: ทำไมถึงตัดสินใจออกมาเพราะอะไรทำไมไม่ทำต่อเพราะอะไรเอาเหตุผลส่วนตัว
1: ผมพูดตรงนี้เพราะมันไม่ได้ออกสื่อพูดได้อยู่แล
0: ้
1: ว
0: ไม่ได้ออกสื่อใหญ่
1: ไม่ใช่คือตรงนี้มันไม่ได้ออกทีวีไงแล้วก็พูดเรื่องจริงได้นะ
0: ยังไง
1: คือประเด็นคือผมเป็นที่ปรึกษาก็บอกกันแหละอาจารย์ไพศาลก็ตอนนี้ข่าวก็ออกไปหมดแล้วล่ะว่าเป็นใครนะที่ลำพูนอะไรเนี้ยเขาเอ่ยชื่อได้แล้วล่ะ
0: ครับ
1: คือที่ผ่านมาผมก็เป็นที่ปรึกษากฎหมายของแกอยู
0: ่
1: ทุกเรื่องนะครับก็ทำปรึกษาก็ได้แค่ปรึกษาครับส่วนถ้าเขาจะใช้เขาไปใช้คนอื่นตลกไหม
0: งงดีอันนี้หมายถึงว่าตัวอาจารย์ไพศาลเขาเลือกเขาเอาคนอื่นเองใช่ไหม
1: ใช่มันจะเป็นอย่างนั้นเราไม่ได้เป็นอย่างนั้นตลอดเลย
0: อ๋อเราไม่ได้ถอนตัวเราแค่ปรึกษาเฉย
1: ๆมันก็เหมือนแบบมีคดีมาก็ปรึกษาผมยังไงทำอะไรยังไงอย่างเงี้ยแล้วก็เขาก็จะไปเอาคนอื่นละไปคุณเอาเวลามีเรื่องนะเวลาไปคุณอยู่เสร็จพอดีถ้าทนายคนนั้นทำสงสัยก็มาถามผมละอะไรเงี้ย
0: ก็คือกลับไป
1: เป็นอย่างนี้ตลอดเลย
0: กลับไปกลับมาอย่างนี้
1: มันเป็นอย่างนี้ตลอดแล้วก็ไอ้ที่ผมคืนนั้นก็โทรมาที่มันมีข่าววันที่6อะที่ว่าทางไอ้สายใหม่อ่ะเขาแถลงข่าว
0: เรื่อง
1: ช
0: ่
1: วงบ่ายใช่ต้องรอดนั่นแหละสายใหม่รอดอยู่แล้วล่ะแล้วก็คืนนั้นอาจารย์ไพศาลก็โทรมาผมก็ไอข่าวไทยรัฐจะมานะทนายหนุ่มอะไรเงี้ยเข้ามาหน่อยเข้ามาที่บ้านหน่อยอะไรเงี้ยเพราะข่าวมีนักข่าวจะมาอะไรเงี้ย
0: ครับ
1: ผมก็ไปเจอ
0: ข่าวเหมือนกับไปรับหน้าก่อนอย่างงี้ใช่ไหมครับ
1: ก็พูดตรงๆเนี่ยว่ามันไม่ได้ออกสื่อละอยู่เฉพาะพวกเราละแฟนรายการแล้วก็อยากจะอธิบายให้แฟนรายการเข้าใจนะครับนะในตัวของผมด้วยอะไรเงี้ยนะ
0: ครับ
1: ก็อธิบายละเฉพาะกลุ่มพวกเราละจะเข้าใจว่ามันเรื่องมันเป็นยังไงแล้วก
0: ็ครับ
1: ข่าวทางหนกระแสก็ถามผมอะไรเงี้ยใช่ไหมถ้าก็อธิบายให้เข้าใจทุกคนนะในการเป็นทนายความนะครับถ้ารับฟังคดีเนี่ยเราก็ไม่สามารถคุยในเรื่องของข้อเท็จจริงออกสื่อได้นะครับจะทำไม่ทำอะไรยังไงถึงแม้ไม่ทำจะทำจริงอะไรเงี้ยมันก็ยังออกไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นเกี่ยวกับในคดีส่วนคลิปตอนแรกผมไม่เห็นหรอกที่หนกระแสมาถามนักข่าวช่วงนี้มาผมก็ยังไม่เห็นผมก็เห็นภายหลังนั่นแหละ
0: สั้นๆใช่ไหมสามกี่วินาทีสามวินาทีสิบวิไม่รู
1: ้สามวิแล้วก็จับภาพได้ไงเป็นภาพนั้นแหละ
0: ก็คือที่เห็นนะนะ
1: ครับ
0: ก็ประมาณนี้ก็ถือสรุปแล้วก็คือเราก็เป็นที่ปรึกษาแต่ก็ไม่ได้ใกล้ชิดอะไรขนาดนั้นอย่างนี้ใช่ไหมครับก็ใกล้ชิดอยู่แต่ไม่
1: ใกล้ชิดอยู่แต่ว่าเรื่องที่ว่าไม่ได้เป็นก็เหมือนเดิมอะครับก็ไปรับหน้าแทน
0: จาก
1: สื่อ
0: เข้าใจ
1: แล้วก็โดนสื่อด่าโดนชาวบ้านด่า
0: ในโซเชียล
1: ในโซเชียลพูดกันในรายการนี่แหละเพราะเราเป็นแฟนช่องนี้อยู่กันอยู่แล้วนะก็อธิบายให้เข้าใจไง
0: เข้าใจ
1: น้อยมีคนกลุ่มนึงที่ยังเข้าใจในตัวผมก็โอเคอยู
0: ่โอเค
1: เพราะว่าสื่อก็ไปด่า ทนายอย่างนู้นทนายอย่างนี้ไง
0: เข้าใจ
1: ทนายหน้าตาไม่ดีครับผมโกรธที่สุดเลย
0: ทนายหน้าเท่ามากทนายหน้าเหี่ยว
1: ใช่
0: โกรธตรงนี้ใช่ไหมครับ
1: โกรธ
0: ตรงน
1: ี้โกรธเลยครับโกรธมากเลยครับโกรธมากถ่ายเอกสารที่ว่าจะเตรียมฟ้องแล้วเนี่ย
0: จะฟ้องนะใครไปโพสต์ว่าหน้าเหี่ยวนี่นะโดนนะ
1: ใช่หน้าเหี่ยวหน้าแก่ถ้าพูดในทางคดีนี่ผมไม่เป็นไรว่ามาเลย
0: เสียงไม่เท่านะแต่หน้าเท่ามีคนบอกอย่างนี้ครับ
1: ก็นั่นแหละก็เราก็เลยก็ทางช่องช่องทางไทยรัฐเวิร์กพอยต์มาสัมภาษณ์ผมก็ออกข่าวในแบบดีๆกันกายนะว่าทางอาจารย์เขาจะใช้ทางทนายกรุงเทพเพื่อจะติดต่อประสานงานใกล้กับกองปราบปรามอะไรเงี้ยมันออกตัวดีๆไป
0: ก็ตามนั้นเนาะก็คือจบ
1: ใช่ใช่ใช
0: ่โอเคเคลียร์ชัดเจนพี่ตามนี้นะครับ
1: นั่นแหละก็ไม่ต้องมาด่าผมหรอก
0: จบนะสุดแล้วคือทนายคนเดิมไม่เกี่ยวแล้วนะครับห้ามด่านะฮะให้ชมนะ
1: ต้องให้ชมนะแล้วว่าแล้วก็ไม่ได้ว่าถอนไม่ได้ถอนก็เขาถอนเขาเป็นคนถอนเอง
0: โอเค
1: เขาจะไปเอาทนายที่อื่นก็ปกติก็ปรึกษาเขาก็ไม่ใช้เราอยู่แล้ว
0: นี่
1: คนมารับหน้าอะไรให
0: ้คนฟัง
1: ด่าให้อะไรเงี้ย
0: คนฟังพี่สุนทรบอกว่าทนายสู้ๆนะครับ
1: สู้นะก็มีคนเป็นห่วงนะครับว่าก็มีคนห่วงคนรู้จักอะไรเงี้ยก็ห่วงเนี่ยทนายหนุ่มจบแล้วเกมแล้วมารับทำคดีนี้อะไรเงี้ย
0: มีคนแซวบอกว่าทนายหนุ่มทุยตอนออกรายการโหนกระแสกับคุยกับดีเจวินให้คนเรื่องเลยดูดีเจวินดูลื่นไหลสบายชิลมาก
1: คือออกโหนกระแสเราต้องคิดไปด้วยครับคิดว่ามันสองชั้นอะคือเราจะพูดออกไปมันจะโดนทางลูกความลำไม้อะไรเงี้ยพวกเราคือพูดง่ายๆตอนนั้นคือผมถ้าเป็นไม่ต้องเป็นใครเป็นลูกความของผมทุกคนอะผมก็ต้องพูดอย่างนี
0: ้
1: คือว่าเนาะ
0: ครับ
1: คือเราต้องปกป้องลูกความก่อน
0: เป็นมาตรฐานเนาะตอนแรกเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ถ้าสมมติในกรณีถ้าตอนเนี้ยถ้ามีตอนนี้ละคืออาจารย์ไพศาลยังไม่ได้ถูกตั้งข้อกล่าวหานะตอนนี้นะ
0: ยังไม่ถูกข้อกล่าวหาใดๆใช่ไหมครับณเวลาน
1: ี้ใช่ดูสื่อตอนนี้ก็ยังไม่ออกมานะ
0: ยังไม่มี
1: แ
0: ค่เรียกไป
1: สื่อบอกมาว่าจะดูอันนั้นดูนี้ทนายว่าดูอันนั้นดูนี
0: ้
1: สื่อออกมาตรงนี
0: ้
1: ครับยังไม่มี
0: เข้าใจ
1: แล้วก
0: ็
1: ไม่ยังไม่มี
0: เข้าใจ
1: ก็ใจทนายหนุ่มก็พอละ
0: โอเคถือสุดแล้วเคลียร์แล้วเรียบร้อยแล้วจบแล้วนะครับรอติดตามเน
1: า
0: ะ
1: ให้กลุ่มเราเข้าใจละเนาะเราทำตามหน้าที่แหละอะไรเงี้ย
0: เ
1: นาะก็รักขอให้รักทนายหนุ่มเหมือนเดิมนะถึงแม้ว่าทนายหนุ่มจะเป็นออกโซเชียลไปแล้วดังเป็นทนายหนุ่มคนดังไปแล้ว
0: ไปเป็นกดติดตามที่เฟซบุ๊กอะไรพิมพ์เลยบอกคนฟังเฟซบุ๊กอะไรนะ
1: อ๋อทนายหนุ่มปรึกษา24ชั่วโมงครับ
0: ลองพิมพ์กันใน Facebook ว่าทนายหนุ่มนะปรึกษา24ชั่วโมงนะฮะจะเจอหน้าคน
1: มา10กว่าปีแล้วนะ
0: นะครับ
1: ไปเงี้ยรับโทรศัพท์ตลอด
0: ไปกดติดตามได้นะฮะหรือว่าทักแชทไปคุยได้นะครับเน
1: า
0: ะ
1: ใช่มีอะไรปรึกษาเลยครับไม่ต้องเกรงใจ
0: ได้เลยทนายหนุ่มปรึกษา24ชั่วโมงอ่ะโอเค
1: เ
0: ห
1: มือนกัน
0: แ
1: กโอ้นี่กินเวลาเนี่ยซื้อเวลา
0: ต้องซื้อเวลาเพิ่มนะฮะ
1: ต้องซื้อเวลาเพราะ
0: ขอบคุณมากพี่
1: โอเคครับรบกวนเวลาแล้วครับ
0: ขอบคุณมากเดี๋ยวรอฟังครับผม
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: คร
0: ับ
1: สวัสดีครับ
0: ครับก็คือเคลียร์เรื่องนี้นะฮะเรื่องทนายเอาถึงทนายเรื่องอาจารย์ที่ลำพูนที่ไปอมนั่นนะตอนแรกพี่หนุ่มเขารับทำคดีให้ไม่ได้รับสิเขาเรียกว่าไปรับหน้าสื่อให้เพราะว่ารู้จักกับอาจารย์คนนี้เป็นการส่วนตัวก่อนได้รับการขอร้องนะครับให้ไปเหมือนรับหน้าทีวีสื่อต่างๆช่องต่างๆก่อนนะเพื่อให้ช่วยเหลือแล้วไปออกรายการโหนกระแสด้วยต่างๆนานานะฮะแต่ไปมาแล้วอาจารย์คนนั้นนะอาจารย์ที่มีประเด็นเนี่ยไม่ได้เลือกทนายคนนี้ไม่เลือกทนายหนุ่มเนี่ยให้ทำงานต่อ ก็ไม่รู้เพราะอะไรก็ไปเรียกคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็จบชื่อนะฮะ นะฮะแย่เลยนะฮะอ่ะพี่สุนทรเป็นไงบ้างเรื่องนี้นะฮะสุดยอดแต่ก็อ้ำไม่พี่ไม่อยากเป็นเสือขอโจโจ้สักเพลงดีกว่าช่วงนี้ชิคๆนะครับเนาะอย่าลืมไปกดติดตาม Facebook พี่หนุ่มนะฮะทนายหนุ่มปรึกษา24ชั่วโมงนะฮะ FC จาก VJ Win จะทันนะ BP Radio บอกอย่างเงี้ยติดตามมานะฮะ

0: ี้คือเพลงไม่อยากเป็นเสือนะครับเพลงนี้ชิคๆจากแนตตี้นะครับขอมานะฮะอยากฟังก็เปิดให้เลยนะครับอ่ะส่งเพลงมาช่วงนี้ก็แล้วกันนะครับกับเพลงที่คุณอยากฟังนะฮะอ่ะมินี่มาแล้วสาวอุบลนะโปเต้โปแตะนะครับดิวอโลนนะฮะจอมแจมโยกหน่อยใครที่จอมแจมสะอื้นอวยพรนะครับพี่โอ้ว่าเมื่อกี้พูดถึงทนายหนุ่มที่เป็นคดีของอาจารย์คนนี้นะฮะก็เหมือนคดีพระสีกานั่นแหละเหมือนคดีพระสีกาอย่างมากก็สึกเนาะแต่ว่าอันนี้ไม่แน่ใจจะจบยังไงเนาะอ่ะมีสายมาอีกแล้วมาสายประจำของเราขออีกหนึ่งสายมารับสายด้านใหม่นะฮัลโหลสวัสดีขอรับ
1: สวัสดีขอรับพี่วิน
0: ทักทายขอรับ
1: ผมก็จะได้ยินมาว่าคลิปที่เขามาเปิดแพร่มันแค่สามวิแต่ตัวจริงมันมากกว่านั้นไงแต
0: ่
1: ต
0: ั
1: วจริงมันเปิดเผยทั้งหมดไม่ได้ไง
0: ถูกใช่
1: ถ้าผู้ผมชาวบ้านธรรมดานะจะเอาอะไรไปสู้คลิปตัวจริงเสื้อผ้าหน้าผมเห็นหมด
0: ถูกก็นั่นแหละ
1: แล้วจะเอาทำแล้วเราปรึกษาแต่เราเว้ยจะเวลาจะจ้างไปจ้างคนอื่นเหนื่อยใจแล้วการปรึกษาไม่ได้เงินนะแต่ไปจ้างคนอื่นในคนอื่นได้เงิน
0: แต่มันก็ไม่น่าจะได้รอดมั้งพี่ก็ไม่แน่จะรอดเนาะมันชัดเจนขนาดนี้เน
1: า
0: ะ
1: ไม่น่าโอ้โหมันชัดเนี่ยมันชัดขนาดนั้นน่ะคลิปฉบับเต็มมันเห็นมันตอนนี้เขาไปยึดเสื้อผ้ายึดอะไรแล้ว
0: ก็คงจะ
1: ยึดเสื้อผ้าอยู่ในคลิปชัดๆเนี่ยถ้าเป็นผมนะตอนนี้ผมวัยรุ่นนะผมรับสารภาพใช่ครับผมเองครับที่ผมบอกพี่เนี่ยผมจากผมใช่ครับผมเองครับผมพกเองครับปืนผมเองครับรอยนิ้วมือดีเอ็นเออยู่ในปืนอยู่ในของผมหมดเลยผมรับสารภาพหมดเลย
0: อันนี้ตอนสมัยตอนชุมนุมใช่ไหมชุมนุม
1: ใช่ตอนเด็กๆตอนวัยรุ่นตอนพกปืนอะไรเงี้ยศาลก็ลดให้กึ่งหนึ่งเลยเพราะเรารู้ว่าเราผิด
0: ถูกตอนนั้นพี่อายุเท่าไหร
1: ่พี่เป็นคดี
0: ตอนนั้นอายุ
1: เต็มๆผิดจริง
0: ๆตอนนั้น
1: ดีเอทั้งดีเอผมใช่ครับผมเองครับผมพกเองครับปืนผมเองครับรอยนิ้วมือดีเออยู่ในปืนอยู่ในของผมหมดเลยผมรับสารภาพหมดเลย
0: อันนี้ตอนสมัยตอนชุมนุมใช่ไหมช
1: ุ
0: มน
1: ุ
0: ม
1: ใช่ตอนเด็กๆตอนวัยรุ่นตอนพกปืนอะไรเงี้ยศาลก็ลดให้กึ่งหนึ่งเลยเพราะเรารู้ว่าเราผิด

รายงานยังพบอาวุธสงครามอีกมากมายเขาบอกว่าเขานะเขาชอบก็เลยเก็บสะสมเอาไว้อะไรเงี้ยแต่เจ้าที่ก็ไม่ได้ปักใจเชื่ออย่างใดนะครับเนาะแหล่งข่าวด้านความมั่นคงเปิดเผยว่าคนร้ายมีความพยายามเข้าก่อวินาศกรรมในเขตเมืองด้วยพัทยาชลบุรีแม้จะพบหลักฐานบางส่วนแต่คนร้ายก็ปิดปากเงียบเลยไม่ยอมพูดนะไม่ยอมให้ข้อมูลใดๆทั้งสิ้นนะฮะสิ่งที่หน่วยงานต้องทำก็คือเอาแผนประทุษกรรมมากางดูหน่วยงานที่ใครเป็นคนออกบัตรให้บัตรสีชมพูให้บัตรอันนี้นะบัตรที่ว่าคนต่างด้าวนะการออกบัตรก็ต้องไปดูว่าได้มาอย่างไรพื้นที่ไหนต้องย้อนไปดูด้วยนะครับนะในแต่ละเขตของกรุงเทพด้วยเขตไหนมีชาวต่างชาติเข้ามาอยู่เยอะก็ต้องไปเช็คนะครับโดยเฉพาะเคสพัทยานะเหตุมันจะมีเหตุการณ์ลักษณะอีกแบบหนึ่งคุณฟังคือแอบมาแต่งงานมาขู่แอบมาแต่งงานกับคนไทยนะครับเนี่ยจะเล่าให้ฟังวันก่อนนะช่วงกลางวันเมื่อวานที่จะจัดรายการนะมีพี่กระป๋อมคุณฟังรู้จักกระป๋อมใช่ไหมกระป๋อมที่เหยียบกับแย่ที่เขาชอบขอเพลงแล้วเขาขอกันไปเดี๋ยวทะเลาะกันเดี๋ยวด่ากันนะกระป๋อมเขาเล่าให้ฟังว่าดีเจวันนี้นะผมไปติดแอร์ให้คนจีนคนหนึ่งว่าทำไมพี่เขาจะแต่งงานงานด่วนมากช่างไฟช่างฝ้าเพดานช่างแอร์ติดงานกับติดตั้งงานกันด่วนว่าทำไมพี่ทำไมเขาต้องทำด่วนนะเพราะอะไรอ่ะไม่รู้นะฮะแต่งด่วนผิดปกติว่าเอ๊ะพี่เขาแต่งด่วนนี่หรือว่าเขาจะแต่งบังหน้าหรือเปล่าว่าอาจจะใช่พี่คือบางครั้งบางทีคนจีนเนี่ยคุณฟังเขามาแต่งงานกับสาวไทยเพื่อบังหน้าคือเป็นเพื่อนกันเธอทำมาแต่งงานกับฉันหน่อยจดทะเบียนสมรสหน่อยแต่งบังหน้าหน่อยเดี๋ยวจะทำธุรกิจมืดเดี๋ยวทำธุรกิจอะไรบางอย่างอะไรเงี้ยมันมีเยอะนะเขาเรียกว่าเป็นทำเป็นนอมินีอันนี้ก็น่าคิดเหมือนกันนะฮะมาแต่งงานนะอย่างนายคนนี้นายคนในแอนเนนเมืองอะไรนะเขาก็เคยแต่งงานคนไทยเหมือนกันกับสาวไทยเหมือนกันซึ่งสาวไทยคนนี้เธอเล่าให้ฟังว่าเดี๋ยวเจ้าคนดูกันนะเดี๋ยวคนดูกันนะเขาบอกว่านางสาวจันทิมานะให้การว่าเคยจดทะเบียนสมรสกับนายเหมิงเฉินเมื่อประมาณปี65แล้วก็หย่าแล้วเมื่อปี68เองนะรู้จักกันระหว่างไปทานข้าวร้านอาหารแห่งหนึ่งก่อนจะคบหาดูใจใช้ชีวิตคู่กัน 2-3 ปีแล้วก็แต่งหลังแต่งงานนายคนเนี้ยเดินทางเข้าออกไทยเป็นประจำโดยอ้างว่าทำธุรกิจเกี่ยวกับรถเช่าในประเทศเกาหลีและมักจะพักอยู่ในพื้นที่พัทยามากกว่านะครับเข้าออกเธอก็รู้สึกแบบแปลกนะฮะล่าสุดเจ้าที่ก็มีการขยายผลเจ้าที่จับกลุ่มควบคุมตัวนะฮะได้เพิ่มอีก5รายนะครับมีครูฝึกสนามยิงปืนนะฮะเจ้าของบัญชีม้านะฮะแล้วก็มีอดีตทหารเรือนะครับมีหลายคนเลยนะฮะเป็นขยายผลต่อเพราะว่าเขาซื้อมาจากอาวุธมาจากตรงนั้นนะฮะผู้ต้องหาทั้ง5รายยังคงให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาและขอต่อสู้คดีเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจในชั้นศาลซึ่งเจ้าที่ยังคงสอบปากคำนายหมิงแม่หมิงอย่างต่อเนื่องนะครับที่ตม.ชลบุรีจะควบคุมตัวส่งศาลพัทยาต่อไปนะครับยังเป็นคดีปริศนาของนายหมิงนะฮะที่ปิดปากเงียบไม่ยอมเปิดเผยว่าเกี่ยวข้องอะไรกับฮุนเซนหรือเปล่าจะก่อการร้ายหรือเปล่าหรืออย่างไรมากคุณระวังนะระวังระเบิดลงเล้าไก่นะเล้าไก่เล้านกนะนะฮะอันนี้ก็เป็นข่าวนะครับที่เกิดขึ้นในวัน2วันนี้นะครับเนาะพี่สุนทรว่าเพิ่งถึงบ้านครับเจอนี่ผมเตะได้ไม่แม่จีนแดงคนจีน 100% เจริญหมดแล้วครับมีแต่จีนสันเจิ้นที่ไม่เจริญอ๋อว่ากันไปนะฮะนะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของข่าวที่เกิดขึ้นนะครับในประเทศไทยของเราน่ากลัวเนาะไม่ยอมรับง่ายๆหรอกมาคุงบอกไปนะอ่ะเพลงนี้พี่ดีขอมาพี่ดีอยู่เปล่าพี่ดีครับพี่ดีอยู่เปล่ามีคุณผู้ฟังขอเพลงเพื่อชีวิตของ

ครับเพลงของพี่ปีเตอร์คอปเดอร์แอนดอลครับเพลงที่มีชื่อว่าฉันเป็นเพียงชายคนหนึ่งนะส่งมาก็เปิดให้ฟังด้วยแล้วกันนะฮะเดี๋ยวจะเปิดเพลงเพื่อชื่อถึงเพลงของคาราบาวพอดีเมื่อกี้พี่จุ๋มนะที่ระยองอยากฟังนะบอกว่าฟังอยู่ครับดีเจวันนี้ฟังทาง YouTube อยู่นะครับคุณฟังเห็นข่าวนี่มั้ยเดี๋ยวก่อนนะขอดูก่อนนะพี่สุธรว่าคาเสียงดีเจวินไม่ได้เลยครับเหมือนกลับมาอกหักอีกครั้งตอนปลายุค90คนเราเหมือนจะมีพร้อมทุกอย่างแต่ก็ไม่มีความสุขนะเพราะมันเหนื่อยครับสงสารร่างกายตัวเองโอ้โหให้กำลังใจพี่สุนทรแล้วกันวันนี้กินเหล้าเยอะไปหน่อยนะกินเหล้าเยอะเริ่มเพ้อนะฮะนี่ส่งภาพมาเอาลำโพงบูทูธห้อยไปเปิดดังๆเลยพี่เปิดทิ้งไว้ทั้งวันทั้งคืนเลยนะพี่สุนทรนะสู้ๆสู้ๆสู้ๆ ต้องซ่านะครับเอาละครับเดี๋ยวนะขอดูก่อนนะมีคนส่งนักร้องมานะฮะเดี๋ยวจะให้ฟังเพื่อชีวิตขั้นกลางหนึ่งเพลงนะเพลงนี้ชื่อเพลงว่าอะไรนะเมื่อกี้ลืมชื่ออีกแล้วดีกว่าเดือน9ข้าว11ของคาราบาวนะมาเก้าชาวที่11เดือน9ข้าว11มันคืออะไรขอฟังหน่อยสิครับนี่คือคาราบาวครับมา

เพลงที่ขอไว้นะครับอ๋ออันนี้เขาพูดถึงเรื่องราวของไอ้นี่ว่าเหตุการณ์ในวันๆใช่ไหมที่ตึก World Trade Center มาคุงจำตึก World Trade Center ได้ไหมเกิดไม่ทันนะฮะจำคุณฟังจำกรณีของตึก World Trade Center ถล่มได้ใช่ไหมฮะเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อปี2544นะตอนนั้นมีการจี้ปล้นเครื่องบินเนาะโหภาพน่ากลัวมากเนาะเขาจี้เครื่องบินตอนนั้นเป็นบินลาดินนะฮะจี้ปล้นเครื่องบินแล้วก็เอาชนตึก World Trade Center ซึ่งเป็นตึกที่สูงมากของอเมริกาของวอชิงตันดีซีดูนิวยอร์กนะนิวยอร์กเนาะนะตอนนั้นมีเป็นตึกแฝดตึกคู่เหมือนตึกประโยคอะสูงๆอะสองตึกแล้วมีการก่อการร้ายเกิดขึ้นนะครับโจรแขกนี่แหละบิลลาดินนะฮะบังคับจี้นักเครื่องบินนะครับคนขับเครื่องบินกัปตันนะให้ขับมาเครื่องบินชนกับตึก World Trade Center โอ้โหตอนนั้นคนวิ่งหนีกระจายเป็นข่าวดังไปทั่วโลกเลยเดี๋ยวจะยังจำได้อยู่ตอนนั้นอยู่โรงเรียนมันเหตุการณ์มันเกิดขึ้นกี่โมงไม่แน่ใจแต่ว่าข่าวใหญ่มากนะข่าวใหญ่มากนะฮะตึกนะฮะซึ่งเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับจากนั้นมาอเมริกาเองก็มีสงครามจริงๆเขามีสงครามตั้งแต่อดีตนะเยอะมากๆเลยตั้งแต่สมัยสงครามโลกละนะครับประมาณนั้นเลยนะฮะก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตนะฮะอะไรอะไรก็ถามแต่มาร์คคุงก็อยากจะถามมาร์คคุงไงว่าเกิดทันหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะนี่ก็เป็นข่าวที่เกิดขึ้นในอดีตเขามาแต่งเป็นเพลงอะไรก็เหมือนว่าความโหดร้ายมันเกิดขึ้นนะครับหรือว่าปัญหาหรือความที่เหมือนกับยังไงเดียความไม่อ่อนโยนต่อกันเนี่ยความโหดร้ายต่อกันซึ่งกันและกันเนี่ยนำพามาซึ่งความสูญเสียอะไรประมาณนี้นะฮะก็นำมาฝากคุณผู้ฟังรายการในช่วงเวลาของค่ำคืนนี้เลยนะครับนะฮะวันนี้ลุงแอดคาราบาโพสต์เฟซบุ๊กนะครับว่าหลังจากคุณทักษิณนะออกจากเรือนจำแล้วนะครับอยากจะให้ปล่อยมือวางมือนะฮะจากเรื่องราวของการเล่นการเมืองได้แล้วนะวันนี้เนี่ยเราเห็นคนเสื้อเหลืองหลายคนนะลุงแอดคาราบาเป็นเสื้อเหลืองนะลุงแอดคาราบาเป็นเสื้อเหลืองนะเป็นสลิ่มนะฮะหลายคนเองโอ้จริงๆยอมรับว่ากลัวทักษิณมากเลยเขากลัวทักษิณกลับมาพังงาดอีกรอบนึงนะฮะคนในโซเชียลคนดังต่างๆนะพรรคประชาธิปัตย์อภิสิทธิ์ชวนหลีกภัยต่างๆต่างออกมาโพสต์เฟซบุ๊กนะครับเหมือนกับประมาณว่าสกัดไม่อยากจะให้ทักษิณนะกลับมาเล่นการเมืองอีกครั้งหนึ่งก็คงจะกลัวกลับมาพังงาดอีกรอบนะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวจะเวียนวิเคราะห์การเมืองให้ฟังนิดหนึ่งนะฮะสั้นๆใครที่เบื่อก็เดี๋ยวเราฟังนิดหนึ่งนะฮะสั้นๆเนาะขอเปิดหนึ่งเพลงก่อนชื่อเพลงว่าพื้นที่ปลอดภัยเซฟโซนนะฮะเอฟวงฟินแล้วก็ปุ้ยแอลกอฮอล์เดี๋ยวมาอ่านข่าวการเมืองนิดหนึ่งให้ฟังกันนะครับนะ5:45 น.ช่วงนี้นะครับ

ากเลยนะชื่อเพลงว่าพื้นที่ปลอดภัยนะครับเซฟโซนนะฮะอ้าวซิกแซกมาแล้วนะซิกแซกพูดถึงการเมืองซิกแซกมาไวเลยขอเพลงเวรกรรมหน่อยดิเจ้เปิดเพลงเวรกรรมให้กับทักษิณหน่อยสิซิกแซกนี่ก็แรงเนาะนะฮะวันนี้ซิกแซกโมโหทั้งวันเลยเห็นข่าวทักษิณเต็มหน้าจอนะฮะซิกแซกนั่นก็เป็นหนุ่มเสื้อเหลืองเป็นหนุ่มสลิมอุ้ยหนุ่มสลิมว่ะนะฮะแฟนรายการเราเนี่ยจะมีทั้งคนเสื้อเหลืองเสื้อแดงนะคนแบบกลางๆเยอะแยะมากมายคนที่ไม่เอาการเมืองฝ่ายใดก็มีเยอะนะฮะเป็นส้มก็มีมากนะฮะนะครับวันนี้ข่าวใหญ่วันนี้ก็คือข่าวคุณทักษิณชินวัตรที่ถูกปล่อยตัวออกมานะครับเนาะที่ถูกปล่อยตัวออกมานะครับหลังจากที่มีคดีความต้องบอกว่าคุณทักษิณเองเนี่ยโอเคเขาก็มีคดีของเขานะแต่ว่าโดยมากจะเป็นคดีที่ถูกยัดด้วยจากคสช.ในสมัยนั้นนะฮะมีทั้งคดีที่เป็นคดีจริงๆด้วยเนาะแล้วคดีที่ถูกยัดด้วยคุณทักษิณนะฮะก็เลยทำให้สุดท้ายและสุดแล้วก็เลยตัดสินใจเข้าคุกซะจะได้จบนะฮะหลายคนว่าโอ้ยดีเจทักษิณเนี่ยก็ฝ่ายเดียวกับอนุทินนั่นแหละไปจับมือกันนะฮะจริงๆต้องบอกน้องๆวัยรุ่นเจนใหม่อย่างมาร์คคุงนี่หลายๆคนที่เกิดไม่ทันนะฮะจริงๆคุณฟังเชื่อไหมว่าคุณทักษิณเนี่ยในอดีตเนี่ยเขาคือพิธาในที่มาก่อนการอันนี้เชื่อไหมเขาคือพิธาเขาคือรังสิมันต์โรมเขาคือไอรัชนกเขาคือทุกคนที่เป็นพรรคส้มในปัจจุบันนะเขาทำทุกอย่างที่พรรคส้มทำมาเมื่อ20กว่าปีที่ผ่านมาแล้วนะฮะคุณทักษิณเนี่ยถือว่าเป็นตัวแทนของฝ่ายประชาธิปไตยของฝั่งคนเสื้อแดงที่พยายามต่อสู้กับเผด็จการมาตลอดเลยนะฮะเผด็จการก็คือฝั่งอนุรักษนิยมฮะก็เปรียบเสมือนกับประชาธิปัตย์ชวนหลีกภัยนะฮะนี่คือเขาจะพยายามทำทุกอย่างเพื่อรักษาอำนาจไว้เขาในนานที่สุดส่วนทักษิณพยายามจะดึงอำนาจมาให้อยู่กับเขาแล้วก็ให้มาสู่ประชาชนนะเพราะว่าเลือกตั้งเมื่อไหร่ทักษิณก็ชนะตลอดเลย20ปีที่ผ่านมานะครับเนาะแต่ทีนี้ในการบริหารบ้านเมืองของทักษิณที่ผ่านมาเนี่ยมันก็เจอมรสุมเยอะแยะมากมายเลยมาร์คคุงเกิดไม่ทันเนาะในยุคปีประมาณ42 43 445เนี่ยเป็นยุคที่บ้านเมืองกำลังฟื้นฟูแล้วตอนนั้นน่ะประเทศไทยของเราเนี่ยกำลังจะได้รับการขนานนามว่าเป็นเสือตัวที่5เอเชียเลยก็คือหมายถึงว่าเราจะเจริญก้าวหน้าเราจะมีแรงเศรษฐกิจที่ทันสมัยเลยมาเนี่ยแต่ว่าด้วยความที่นักการเมืองยุคนั้นเค้ามีความอิจฉาซึ่งกันและกันนะฮะอิจฉาว่าเฮ้ยทักษิณเนี่ยมันเก่งนะเว้ยมันบริหารงานดีเนี่ยประเทศเจริญก้าวหน้าก็ต้องมีการพยายามสกัดอีกนัยยะหนึ่งก็บอกว่าทักษิณมันโกงนะฮะโกงเงินเข้ากระเป๋าอันนี้ก็ยอมรับว่ามันก็มีเงินที่โกงเข้าจริงๆนะแต่ว่ามันมีทั้งสองนะพัฒนาประเทศที่คือพัฒนามากเงินก็เข้ากระเป๋าเขาด้วยเพราะคุณทักษิณเขาเองเขาก็ใช้วิธีการให้ได้มาซึ่งเงินนะฮะเหมือนดีเจวินเนี่ยสมมติดีเจวินทำจัดรายการดีเจวินเอ๊ะทำไงดีหน้าให้เรามีตังค์ด้วยประเทศชาติด้วยก็ทำคู่กันไปอะไรเงี้ยนะฮะทีนี้มันทำให้นักการเมืองฝั่งตรงข้ามก็คือสมัยนั้นเป็นประชาธิปัตย์เนาะก็คือพยายามทำไว้ทุกวิถีทางนะเพื่อที่จะกำจัดทักษิณชินวัตรเนี่ยออกจากประเทศไทยนะโดยการปฏิวัติรัฐประหารนะก็มีกลุ่มคนเสื้อเหลืองเกิดขึ้นในยุคนั้นสมัยนั้นนะครับเพราะว่าเป็นวิธีการเดียวที่จะกำจัดทักษิณได้คือการทำรัฐประหารนะฮะนะครับทีนี้พอเกิดรัฐประหารปุ๊บเนี่ยทักษิณก็โดนยัดคดีความต่างๆมากมายเลยมีทั้งคดีของเขาเองด้วยแล้วก็โดนยัดเกณฑ์หนีหัวสุดหัวซุนนะครับไปต่างประเทศไปประเทศดูไบนะไปอยู่ที่นั่นเลยนะฮะแล้วก็น้องสาวคุณยิ่งลักษณ์ก็โดนอีกนะฮะก็โดนก็หนีกันไปอยู่ต่างประเทศอีกตลอดระยะเวลา20ปีที่ผ่านมาคุณทักษิณก็คงจะพิจารณาแล้วว่าเออหนีไปก็ตายก็ไปตายต่างประเทศปะได้เวลาแล้วมั้งนะครับที่จะได้กลับมาอยู่ประเทศไทยแล้วก็ยอมรับความผิดหรือว่ายอมรับคดีความถึงแม้ว่ามันอาจจะเป็นคดีที่ไม่ได้เป็นความผิดตัวเอง 100% แต่สุดท้ายทางด้านของเขาก็มีการลดโทษให้เนาะเหลือ1ปีทั้งหมดเหลือแค่ปีเดียวก็เลยตัดสินใจมาเข้าคุกนะฮะนะส่วนคนที่เป็นคนเจนใหม่อย่างมาร์คคุงอะไรอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งเป็นคนที่เกิดไม่ทันตอนที่คุณทักษิณเขาต่อสู้กับพวกอำมาตย์ต่อสู้กับเผด็จการก็จะมองว่าเนี่ยทักษิณสุดท้ายก็กลับไปอยู่กับพวกอำมาตย์หรือว่าพวกที่เป็นเผด็จการเหมือนเดิมนะจริงๆแล้วเขาต่อสู้มา20ปีแล้วครับแต่เขาโดนคดีเขาโดนยึดทรัพย์ไป 60,000 กว่าพันล้านนะฮะเงินในบัญชีของทักษิณนะ 60,000 กว่าพันล้านก็เออละมันมีทั้งเงินที่เขาไปได้มาทั้งเรื่องไปได้มาซึ่งถูกต้องถูกบ้างไม่ถูกบ้างอะไรเนาะนะฮะรับเงินของเขาด้วยจริงๆเขาทำธุรกิจมาด้วยผสมประสานกันไปอ่ะนะฮะแต่ว่าถูกยึดเงินหมดเลยถูกยึดเงินถูกคดีถูกยัดคดีนะฮะทุกอย่างที่ทำมา20ปีมันพินาศหมดแล้วสุดท้ายทักษิณบอกว่าเออทำไปก็เหนื่อยเปล่าวะก็เป็นหน้าที่ของส้มแล้วกันถ้าส้มจะทำอะไรก็ทำต่อไปเถอะอะไรประมาณนี้นะฮะก็เลยตัดสินใจกลับมาเข้าคุกที่ประเทศไทยนะ8เดือนวันนี้เมื่อวานนี้ก็ได้ปล่อยออกมาสู่อิสรภาพที่เกิดขึ้นนะครับนะทักษิณพยายามต่อสู้กับเผด็จการมาตลอดมาคุง20ปีแต่มันสู้ไม่ได้เพราะอำนาจของเผด็จการเนี่ยมันใหญ่เหลือเกินนะเพราะอำนาจเผด็จการเขามีแบ็คหลังที่หลายๆคนก็ทราบว่าเป็นใครเนาะมีแบ็คหลังที่ดีมากๆเลยแบ็คหลังคือมีเบื้องหลังนะฮะชนชั้นนำนะฮะที่คอย
ที่คอยพยายามทำให้เขามีอำนาจตลอดเวลาเหมือนตอนนี้ที่พรรคปัจจุบันเป็นรัฐบาลไงพรรคปัจจุบันเนี่ยพรรคอนุทินเนวินเป็นรัฐบาลอยู่นะฮะเขาก็มีแบ็คหลังที่ดีมากๆเลยมิฉะนั้นคงจะไม่เติบโตแล้วก็ไม่โดนคือคุณอนุทินเนวินก็มีคดีความเยอะมากๆนะครับแต่เขามีแบ็คหลังดีเอางี้แล้วกันเนาะเขามีแบ็คหลังดีเขามีทีมงานข้างหลังที่คอยช่วยเหลือซึ่งกันและกันเขาจึงรอดทุกคดีแต่คุณทักษิณเนี่ยพยายามต่อสู้กับกลุ่มนี้มาตลอดนะครับแต่การที่ไม่มีแบ็คหลังเลยมีแต่ประชาชนเหมือนพรรคส้มปัจจุบันนะฮะที่ไม่มีแบ็คหลังเลยนะครับที่เอาประชาชนเป็นโล่อย่างเดียวก็ทำอะไรไม่ได้เพราะไม่มีแบ็คหลังนะฮะมันหลายคนที่บอกว่าทักษิณเนี่ยยอมแล้วนะครับไม่ยอมต่อสู้เพื่อประชาชนแล้วเพราะเขาสู้มา20ปีแล้วฮะแล้วเขาโดนมาทุกอย่างแล้วเขาเลยยอมแล้วเขาหยุดแล้วเขาพอใจแล้วเขาไม่ไหวแล้วนะฮะต่อไปก็เป็นหน้าที่ของพรรคส้มเองนะฮะคุณจะทำอะไรก็ทำไปนะพรรคส้มนะฮะพรรคส้มที่ไปกล่าวหาทักษิณว่าเป็นคนอย่างนี้คือโนเลยนะฮะคือเขาทำมาตลอดเลยเขาสู้มาตลอดแต่เขาสู้ไม่ได้นะวันนี้ที่พรรคส้มโดนเนี่ยเป็นแค่เศษเสี้ยวหนึ่งของทักษิณนะฮะที่โดนนะฮะที่โดนขังคุกโดนตัดสิทธิ์ทางการเมืองนี่คือเสี้ยวเล็กๆนะถ้าภาษาชาวบ้านคือขี้ตีนนะเส้นเล็กๆของทักษิณที่โดนเขาโดนมาทุกอย่างแล้วคุณทักษิณนี่โดนลอบยิงมาหลายรอบนะฮะโดนลอบยิงโดนระเบิดโดนปล้นเครื่องบินด้วยนะโดนปล้นเครื่องบินโดนจะระเบิดเครื่องบินโดนดักยิงแต่ว่าเขามีทีมงานดูแลนะอย่างดีก็เลยรอดไปหลายรอบนะพักส้มนี่คือเศษขี้เล็บอะของทักษิณที่โดนคดีความที่ออกมาเยอะๆปัจจุบันที่ไอซ์ที่สสไอซ์ที่รังสิมันโรมนี่คือนิดเดียวประมาณนี้เนี่ยมาไลฟ์ฟังนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นวันนี้คุณทักษิณก็เลยยอมแต่ก็ดูสังเกตท่าทีต่อไปแล้วกันว่าคุณทักษิณเขาจะยอมไหมหรือว่าเขาจะหยุดแค่นี้หรือยังไงนะฮะแต่เจมคิดว่าน่าจะนิ่งลงแล้วล่ะน่าจะไม่ละเพราะอายุก็เยอะละนะฮะดูจากภาพวันนี้อายุก็เยอะมากแล้วนะน่าจะไม่อะไรต่อกับการเมืองแล้วนะครับเนาะคนเสื้อแดงนะฮะนี่พี่เอบอกไว้นะว่าคนแต่คนรุ่นใหม่ไม่ศึกษาประวัติศาสตร์ให้ดีแล้วก็เฮกันไปตามนะอันนี้เรื่องจริงเลยต้องบอกน้องๆที่เป็นพรรคส้มนะหลายๆคนที่เป็นด้อมส้มนะคือเพิ่งเกิดนะเหมือนมาร์คคุงเพิ่งเกิดเลยไม่รู้ประวัติศาสตร์ว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะฮะโหโดนทุกอย่างเลยสมัยก่อนนะฮะอันนี้พี่เอ็มรันวาสีบอกไว้ทักษิณคนชั้นสูงไม่ชอบคนรักทักษิณทักษิณนะคนชั้นสูงคนหน่วยงานราชการเขาจะไม่ชอบคนทักษิณเพราะว่าภารกิจหรือว่าเขาเรียกไงนะเป็นนโยบายต่างๆเนี่ยเขาไม่ได้ออกแบบมาเพื่อให้กับคนชนชั้นกลางหรือคนกรุงเทพเพราะฉะนั้นคนกรุงเทพเลยเกลียดทักษิณคนกรุงเทพคนเมืองใหญ่เลยเกลียดทักษิณแต่คนรากหญ้าคนต่างจังหวัดคนอีสานเลยชอบเพราะว่าเป็นเกษตรกรที่ได้ประโยชน์จากนโยบายต่างๆอย่าง30บาทรักษาทุกโรคอะไรเงี้ยนะเสื้อส้มวันนี้คือเสื้อแดงในวันนั้นนะฮะคนเสื้อแดงตายมามากมายนะครับสูญเสียมาเยอะแยะมากมายนะโดนฆ่าโดนขังนะจำอันนี้ได้ไหมเสื้อแดงเนี่ยไหมเสื้อแดงก็โดนยิงนะฮะเสื้อแดงโดนยิงแล้วจ่อยิงตายคาที่เลยนะฮะนะครับทุกอย่างเลยสีส้มนี่คือขี้เล็บของทักษิณนะนิดเดียวนะฮะอ่ะก็ว่ากันไปนะยาบ้าหายไปเพราะใครนะฮะเรื่องที่สำคัญที่สุดคือเรื่องยาบ้าคุณทักษิณนี่ปราบยาบ้าแบบหนักมากมักคงเกิดไม่ทันเนาะสมัยก่อนมีค่าตัดตอนถ้าเขารู้หมู่บ้านไหนเนี่ยหมู่บ้านไหนเนี่ยมีพ่อค้ายาเขาลากมายิงทิ้งเลยปรากฏว่ายุคนั้นยาบ้าหายไปจากวงการประเทศไทยเลยโอ้โหทุกคนดีใจมากแต่พอคุณทักษิณโดนสกัดทุกวิถีทางนะฮะยาบ้าทยอยกลับมาเรื่อยๆแล้วก็หนี้ IMF อีกนะครับที่ทักษิณพยายามช่วยนะฮะตอนนี้ IMF เนี่ยก็มีการกู้เงินมานะฮะในสมัยของชลิตภัยอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็ทักษิณเองก็มีการพยายามจะจ่ายหนี้อะไรเงี้ยนะฮะเพื่อจะให้ประเทศไทยนั้นหมดหนี้อะไรประมาณนี้นะฮะอันนี้ก็เป็นข้อดีของเขานะคุณทักษิณนะแต่ก็มีข้อเสียเหมือนกันอาจจะมีเรื่องอื่นๆก็ว่าคนเรามันมีทั้งดีทั้งเสียคุณฟังฮะมันมีทั้งดีและเสียต่างไปคุณทักษิณอาจจะมีการมุบมิบเงินอะไรบ้างก็ว่ากันไปแต่ว่ายุคนี้มันหนักกว่านะยุคอนุทินปัจจุบันนี้คือมุบหนักมากเลยมุบทั้งที่ดินหลวงมุบทั้งงบประมาณมากมายแต่ว่าไม่ได้สร้างประโยชน์เลยแต่สมัยคุณทักษิณเอายอมรับหรือมันก็มีมุบมิบเงินเอาไว้แต่ว่ามันมีข้อดีของประเทศชาติเจริญเยอะกว่าอันนี้จะพูดในนามของคนที่เคยประสบพบเจอเราเกิดในยุคนั้นเนาะเราเกิดในยุคของปี40นะยุคนั้นนะเราได้เห็นความเจริญนะก็เอามาเล่าให้ฟังแล้วกันกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับเด็กน้อยทั้งหลายก็ลองศึกษาประวัติศาสตร์หน่อยก็แล้วกันจะได้ทราบเนาะน้องพี่สุนทรเนาะนะฮะเดี๋ยวนี้ยาบ้า3เม็ด50เกลื่อนครับดีเจเห็นไหมยาบ้าเต็มบ้านเต็มเมืองปัจจุบันนี้นะฮะมาร์คคุงนะเกิดไม่ทันค่าตัดตอนแสดงน่าจะเกิดทันบ้านดีเจเคยโดนหมู่บ้านดีเจที่เชียงใหม่นะฮะนอกเมืองนะฮะคุณฟังเชื่อไหมเขาลากไปเลยนะเขาไปฆ่าเลยนะเรื่องจริงเขาลากออกจากหมู่บ้านไปแล้วเขาไปยิงแต่ว่าตอนนั้นไม่ได้ฆ่าทิ้งแต่เขาเอาไปปรับทัศนคติก่อนเขาเอาไปว่าเนี่ยถ้ายังขาอยู่นะรอบหน้าเราไม่เก็บไว้นะเราจะยิงคุณทิ้งนะโหมันกลัวระหว่าง
เขาเอาปืน M16 มาเลยมาถึงบ้านเลยนะเป็นเขาเป็นพ่อค้ายาบ้ารายใหญ่ของหมู่บ้านนะฮะเขาลากขึ้นรถขึ้นรถไปเลยนะฮะแล้วก็เอาไปหายไปหลายวันอยู่เหมือนกันแล้วกลับมาแล้วเขาก็เปลี่ยนไปนะเพราะว่าเขาขู่ว่าจะฆ่าถ้าสูรว่าคุณเนี่ยไม่หยุดเป็นพ่อค้ารายใหญ่ยังส่งยากันอยู่เนี่ยยิงทิ้งทั้งโคตรยุคสมัยทักษิณนี่โคตรมากๆเลยนะฮะยิงทิ้งทั้งโคตรเลยอันนี้คือเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นในอดีตนะฮะเมื่อก่อนยาบ้าเม็ดหนึ่ง400-500ยังหายากเลยนะฮะเดี๋ยวนี้นี่โอ้โหต้องบอกเลยว่านะครับเต็มบ้านเต็มเมืองนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวในอดีตที่นำมาเล่าให้ฟังจริงๆเด็กเจนซีหลายคนเกิดไม่ทันเนาะก็เลยเอามาเล่าให้ฟังนะฮะสมัยนี้มียาบ้าเอาไว้ทำคอนเทนต์พี่เลิฟบอกเอาไว้นะเอาไว้ทำคอนเทนต์เนาะพี่ซอนทอนบอกว่าผมก็เคยเจอเหมือนกันบ้านที่บ้านเห็นคาตาเลยตำรวจยิงเลยล่ะฮะโอ้น่ากลัวเนาะน่ากลัวมากๆเลยนะฮะตำรวจวิ่งจับยาบ้าเอาไว้เป็นคอนเทนต์ในเลนโซเชียลเฉยๆนะครับไม่ได้ทำจริงๆหรอกอันนี้เรื่องจริงฮะจริงนะพี่จูบอกว่าสมัยนั้นปุรชัยเปี่ยมสมบูรณ์ครับดีเจคุณปุรชัยเปี่ยมสมบูรณ์ทำหน้าที่ดูแลในส่วนนี้เขาก็มีหลายหน่วยงานที่ดูแลเนาะดีเจก็จำรายละเอียดต่างๆไม่ได้แต่จำได้ว่าแค่ยุคสมัยไหนต่างๆนั่นเองนะฮะเพื่อนผมทำล็อตเดียวพอเลยรวยแล้วล็อตเดียวนะฮะ ไม่กล้าทำล็อตต่อไปกลัวโดนฆ่าตัดตอนนะฮะ พี่สุธรว่าผมไปกินก๋วยเตี๋ยวเลือดเต็มใบกล้วยเลยโอ้ยน่ากลัวเนาะเขายิงจริงนะก็ยุคนั้นแหละยุคที่มาร์คคงกำลังเกิดนั่นแหละปี43 44 45ยุคนั้นที่เขาฆ่ากันเนี่ยใครเป็นว่าใครยาบ้าเขาเอาลากทิ้งเลยเขาลากฆ่าแล้วตอนนั้นยาบ้านี่หมดประเทศไทยไปเลยยายเหลียวอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของคุณทักษิณนะฮะเขาจะไม่รู้แหละแต่ว่าดีเจดูที่ผลงานเขาก็ดีแต่เรื่องส่วนตัวเขาก็อีกเรื่องนึงเรื่องคดีความก็อีกเรื่องนึงแต่ว่าเรื่องผลงานของเขาว่ามันประจักษ์ได้ว่ามันประเทศมันพัฒนาจริงในยุคนั้นนะฮะแต่โอเคมันอาจจะปรับไปยุคปัจจุบันได้ยากนะนะครับอันนี้ก็เลยจบเรื่องของทักษิณนะฮะที่เป็นประเด็นวันนี้ก็เอามาวิเคราะห์ให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะครับนะแต่ตอนนี้คนเสื้อเหลืองหลายคนเนี่ยก็กลัวว่าคุณทักษิณจะกลับมามีอำนาจอีกครั้งนึงว่ากันไปนะฮะแต่อนุทินนี่ไม่ได้เรื่องเลยนะฮะอนุทินในวินนี่คือไม่มีผลงานเลยคือไม่เก่งคืออนุทินในวินน่ะเขาเป็นพรรคระดับเล็กๆคุณผู้ฟังเขาเป็นพรรคระดับบุรีรัมย์เขาจะพัฒนาเฉพาะจังหวัดบุรีรัมย์แค่นั้นเองนะครับเขาไม่มีศักยภาพพอในการพัฒนาประเทศหรอกฮะเขาไม่ได้เก่งขนาดนั้นแต่ว่าเขาฟลุกได้อํานาจมาเองเขาฟลุกได้อํานาจมาเขาก็เลยประเทศก็เลยจมอยู่เงี้ยก็เลยไปไหนต่อไม่ได้ตัวเนี้ยนะฮะประมาณนั้นนะครับพูดไม่ว่าจะพูดสั้นๆนะพูดยาวเตียนไหมอุ้ยพูดยาวเลยดีเจเนี่ยไม่มีหลายเรื่องในใจที่จะเล่าไงเขาเปิดหนึ่งเพลงได้ไหมเที่ยงคืนเดี๋ยวล่ำลาคุณผู้ฟังทางบุญทลิกเนาะเดี๋ยวก่อนนะเธอคืออะไรนะเมื่อกี้ขอมาเธอคือเซฟโซนเหรอครับเดี๋ยวขอดูเพลงแป๊บนึงอ่ะเมื่อกี้ขอเวียนกรรมของพงพัฒน์เข้ามาอันเปิดให้ก็ได้อ่ะเวียนกรรมของพงพัฒน์นะฮะศาลได้พักโทษเพราะว่าเขาทำประโยชน์กับประเทศจานดาวเทียมคุณทักษิณเมื่อก่อนเป็นเจ้าของดาวเทียมไทยคมนะฮะแต่ก็มีข้อคนละหาว่าไปโกงไปต่างๆนั่นนะเขาบากกันไปแล้วกันนะฮะซิกแซกวันนี้เจครับฝากเพลงเวียนกรรมให้ทักษิณชินวัตรด้วยครับจากหนุ่มเสื้อเหลืองสุราษฎร์ธานีอุ๊ยออกตัวแรงมากเลยซิกแซกนะซิกแซกเคยไปชุมนุมกับเสื้อเหลืองไหมถามตรงตอนสมัยที่ไล่ทักษิณสมัยก่อนเคยไปชุมนุมไหมแต่ลินดานางไปนะนางไปกปปส.นะซิกแซกไปกปปส.ปะซิกแซกเนี่ยตัวตั้งตัวตีเลยเกลียดทักษิณมากนะฮะเกลียดทักษิณมากเกลียดยิ่งรักมากนะฮะ ขอหนึ่งเพลงเดี๋ยวมาช่วงท้ายรายการเที่ยงคืนเดี๋ยวมาฟังนักร้องกันนะฮะ

ี่คือเพลงเวรกรรมนะครับจากคุณพงพัฒน์วชิระบรรจงด้วยที่ฝากไว้ด้วยกันละกันนะฮะนะครับอ่ะนี่คือเพลงที่ฝากไว้ด้วยกันละกันในช่วงเวลาค่ำคืนนี้เลยนะฮะคุณผู้ฟังนะฮะพี่สุนทรบอกว่าพูดเรื่องการเมืองเมื่อกี้ขนาดวุ้นเส้นนะขนาดวุ้นเส้นเนี่ยสมองเท่าเม็ดถั่วเขียวนะฮะยังเชื่อฟังเลยนะฮะยังซีโรล่าไปกับคุณทักษิณเลยนะฮะก็ประมาณนั้นนะฮะเพราะว่าเขาเป็นคนที่ผู้นำทั่วโลกอะฟังเขาทักษิณนะคุณเซนนี่ก็สมองมดนะฮะเอาละครับคุณผู้ฟังเดี๋ยวจะร่ำลาคุณผู้ฟังที่อยู่ทาง FM กันก่อนกันละกันนะครับในช่วงเวลาของภาคเที่ยงคืนเนาะเดี๋ยวไปฟังนักร้องกันสักคน2คนละกันในช่วงเวลาค่ำคืนนี้นะครับเนาะพี่ดินบอกว่าขอตัวนอนนะพรุ่งนี้จะตื่นเช้าจะเดินทางพรุ่งนี้จะเดินป่าใช่ไหมฮะโอเคก็ไปนอนพักผ่อนนะฮะงั้นเดี๋ยวจะเป็นร่ำลาคุณผู้ฟังทางบุญทริกนะฮะขอบคุณ True Retag ด้วยกันละกันมองหาโปรดีๆนะฮะเบอร์มงคลเบอร์สวยโทรศัพท์มือถือเครื่องใหม่ศูนย์บริการ True Retag ได้เลยนะครับนะไปเจอแล้วก็ไปใช้บริการกันได้เลยครับนะงั้นเดี๋ยวดีเจวินล่ำลาคุณผู้ฟังที่อยู่ทาง FM 90บนกันเลยกันละกันในช่วงเวลาค่ำคืนนี้เดี๋ยวเรามาฟังนักร้องซ่อนแอบกันนะครับใน YouTube กันนะฮะพี่สุนทรว่าผมเมาครับดีเจวินฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับพี่สุนทรเปิดเป็นเพื่อนทิ้งไว้กันละกันนะครับจะได้ไม่เหงากันเนาะเปิดแล้วก็หลับไปเลยนะเปิดแล้วก็หลับไปเลยนะครับนะแล้วเจอกันใหม่ครับทักทายพี่ส้มเชงด้วยนะฮะบายบายทาง FM ทางแอปพลิเคชันนะครับทางบุญทริกด้วยนะครับเที่ยงคืนแล้วราตรีสวัสดิ์สวัสดีครับ

ที่นี่ BP Radio Thailand จองเพลงเพราะที่คุณชอบได้ที่ LINE ID FM 975ถ้ายังเฟนไม่พอกับเพลงเพราะแบบต่อเนื่องแอดไลน์ขอเพลงได้ที่ ID FM 975และ Facebook 975 BP Radio 084-045-6862ฟังเพลงเพราะต่อเนื่องที่มากที่สุด24ชั่วโมงที่ช่อง BP Radio หลากหลายแนวเพลงหลายยุคหลายสมัยฟังกับเราได้ที่นี่ร่วมส่งเพลงเพราะกับเราที่084-045-6862 084-045-6862

หลากหลายแนวเพลงหลายยุคหลายสมัยฟังกับเราได้ที่นี่ร่วมส่งเพลงพร้อมกับเราที่0840456862 0840456862

กำลังรับฟังช่อง BP Radio ขอเพลงเพราะได้ที่ Line ID FM 975สตริงเก่ายุค90สตริงใหม่ไทยสากลฟังได้ที่ BP

เคยไหมหมุนไปคลื่นไหนจิ้มไปคลื่นใดเพลงก็ไม่ถูกใจซักทีแต่ที่นี่ BP Radio Online Thailand เราการันตีทุกเพลงเพราะที่เล่นแบบต่อเนื่อง24ชั่วโมง

สนับสนุนช่อง BP Radio Donate ที่บัญชีพร้อมเพย์0840456862สตริงเก่ายุค90สตริงใหม่ไทยสากลฟังได้ที่ BP Radio ฟังเพลงหลายยุคหลายสมัยสตริงเก่าสตริงใหม่ไทยสากลเลือกกับเราได้ที่นี่ SMS หรือโทรขอเพลงได้กับเราที่นี่0840456862 0840456862

ำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862